0: และได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับเด็กๆเห็นที่หน้าจอหรือยังเรื่องอะไรลูกสุดยอดมากเรื่องการพูดลำดับเหตุการณ์เอาละครับวันนี้คุณครูจะนำเรื่องราวจากที่เด็กๆได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วนะชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงเนี่ยเราอ่านหนังสือเรื่องอะไรจำได้ไหม
1: น้ำพึ่งหยดเดียว
2: สุดยอดมากอ่านเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวปลายทางก็เรียนไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางนะวันนี้คุณครูจะนำพาเด็กๆเนี่ยเอาเรื่องราวที่ได้จากการอ่านเนาะเราอ่านเสร็จเราวิเคราะห์ตัวละครเสร็จแล้วเราวิเคราะห์ข้อคิดเราได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทบทวนความเข้าใจจากการอ่านโดยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกพูดลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชั่วโมงนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: ทำไมใช้ไม่ถ
2: ูกชูขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วว่าอุปกรณ์ยังมีครบหรือเปล่าคนไหนไม่ครบคนไหนไม่ครบชูขึ้นมาเลยคำนี้พร้อมหรือยังพร้อมที่จะดูคำหรือยังพร้อมแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะครับคำนี้คือคำว่าอ่านว่าอะไรอ่านได้ไหม
1: ละ
2: ออดูซิสีแดงหรือสีเขียวเอาไหนใครคิดว่าสีแดงเตรียมตัวเลยใครคิดว่าสีเขียวเตรียมสีเขียวเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีแดงหรือสีเขียวคำตอบก็คือสีแดงสีแดงละออมีสระอะไหมลูกตรงพยางค์แรกมีไหมมีหรือไม่มี
1: ไม
2: ่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสระเวลาเด็กๆอ่านออกเสียงต้องอ่านแบบมีอะกึ่งเสียงหรือเต็มเสียงลูกกึ่งเสียงใช่ไหมกึ่งเสียงแปลว่าแค่ครึ่งเดียวนะดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าละออนะครับมาดูความหมายคำว่าละออกันละออหมายถึงงามยกตัวอย่างเช่นนวลละออก็คืองามหมดจดประมาณนี้นะคำนี้คุ้นเคยไหมบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ว่าก็เป็นคำที่ทุกคนหลายๆคนมักจะเขียนผิดคุณครูก็เลยนำมาฝากเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางนะครับอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักนิดหนึ่งในใครยังจำเหตุการณ์ในเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุได้ตัวละครที่เป็นตัวต้นเรื่องคือใครเอ่ยใครนะใครนะ
1: เด
2: ็กชายถือขวดน้ำผึ้งเขาทำอะไรลูกเขาทำอะไรเขาทำอะไรหก
1: น
2: ้ำผึ้งหกเพราะอะไรถึงหกสะดุดล้มแล้วทำไมเขาถึงสะดุดล้มอ่ะ
1: ม
2: ัวแต่มองอะไรนะว้าวที่อยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมก็เลยเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่มันลุกลามไปเรื่อยๆใช่ไหมอ้าวทีนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนบทเรียนเล็กๆน้อยๆมาฝากนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงลำดับกระชับเหตุการณ์จากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวกติกาก็คือคุณครูจะมีบัตรรูปภาพให้กลุ่มละ1ชุดแบบนี้นะครับเด็กๆปลายทางมีหรือยังเอ่ยคุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้เด็กๆด้วยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีนะคุณครูก็มีบัตรภาพอันนี้มาให้เราสามารถบอกได้เลยว่าภาพไหนคือหมายเลขอะไรนะครับอันนี้คือบัตรนะทุกกลุ่มจะได้ทีนี้เมื่อได้บัตรแล้วจะต้องทำอะไรลูกเอาไปทำอะไรแข่งขันการเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าใครจะเรียงได้ถูกต้องนะกลุ่มไหนเรียงได้ถูกต้องเดี๋ยวจะให้รางวัลพิเศษเพิ่มไปให้คะแนนพิเศษเพิ่ม10คะแนนเอา10คะแนนก่อนเมื่อได้แล้วเนี่ยเรียงเสร็จแล้วเราจะมาทบทวนเนื้อหาของเรื่องราวกันทั้งหมดนะครับตอนนี้พร้อมหรือยัง
1: พร้อม
2: ยังเอ่ยพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมารับบัตรรูปภาพได้เลย อ้าวมารับได้เลยทุกคนจะได้เหมือนกันนะครับเมื่อเด็กๆได้บัตรแล้วให้เรียงลำดับที่โต๊ะตัวเองในกลุ่มนะเอาตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือเคลียร์พื้นที่ได้เลยอ่ะเชิญเลยครับกลุ่มไหนได้รับแล้วไปเรียงให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเรียกคุณครูนะเดี๋ยวเราจะตรวจไปพร้อมกันนะครับ

0: ุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดมากอ่ะตอนนี้นั่งลงนะเอามือจับหัวลายเอวใครยังไม่นั่งหัวลายเอวปิดวาจาเอาละตอนนี้มาร่วมกันเฉลยได้ไหมลูกได้นะแล้วก็ค่อยๆตรวจว่าพวกเราเนี่ยสามารถเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเราช่วยกันบอกแล้วก็ช่วยกันเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับเด็กๆปลายทางมาดูที่กระดานตรงนี้ก็ได้ส่วนเด็กๆห้องเรียนต้นทางก็ดูที่บัตรของตัวเองนะว่าเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับคุณครูถามหน่อยว่าตรงไหนคือเหตุการณ์แรกเราจะสลับไป
1: ตรงกลาง
0: อันไหนลูกอันนี้ใช่ไหมเราดูจากอะไร
1: ม
0: ีว่าวแสดงว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่1สลับมาก่อนเหตุการณ์ที่1ทีนี้เหตุการณ์ที่2คืออะไรลูกเหตุการณ์ที่2อันไหนตรงไหนที่มีแมวตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องเหตุการณ์ที่2เดี๋ยวคุณครูเขียนหมายเลขไว้ก็ได้หมายเลข1หมายเลข2เหตุการณ์ที่2เรียงมาต่อไปเหตุการณ์ที่3อยู่ตรงไหนลูกเหตุการณ์ที่3ตรงไหนนะเหตุการณ์ที่3อยู่ด้านล่างเหตุการณ์ที่2นี่เหตุการณ์ที่3ถูกไหมเอ่ยถูกไหมใครเรียงถูกบ้างยกมือโอ้สุดยอดเก่งมากๆต่อไปเหตุการณ์ที่4ตรงไหนลูกเหตุการณ์ที่4คืออะไรข้างล่างเหตุการณ์ที่1ใช่มั้ยดีมากเหตุการณ์ที่4คือตรงนี้นะต่อไปเหตุการณ์ที่5ตรงไหนเอ่ยอยู่แถวเดียวกันคือตรงนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่5เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันอธิบายเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่6ตรงไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เหตุการณ์ที่6เหตุการณ์ที่7ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างเหตุการณ์ที่4 6และก็7ต่อไปเหตุการณ์ที่8ตอบได้ไหมไปทางช่วยคิดหน่อยเร็วก็คือตรงนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่8คุณครูอาจจะเขียนไม่สวยนะมันไม่ถนัดเหตุการณ์สุดท้ายก็คือข้างล่างเหตุการณ์ที่5ก็คือเหตุการณ์ที่9ทีนี้มาเรียงกันใหม่1 2 3ต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็4มา5ตรงนี้แล้วก็มาเหตุการณ์ที่6แล้วก็7 8 9ใครเรียงได้ถูกต้องตามนี้ยกมือกลุ่มที่5ไม่ถูกเหรอลูกสลับกัน

0: งไหนลูกอ๋อสลับกันนิดเดียวไม่เป็นไรปรบมือให้ทุกกลุ่มที่เรียงลำดับได้ถูกต้องสุดยอดเด็กๆทราบไหมทำไมคุณครูถึงให้เรียงลำดับเหตุการณ์ทราบไหมลูกเพราะอะไรไม่ทราบเลยต้นหนาวบอกสายหน้าทราบไหมคืออะไรการเรียงลำดับเหตุการณ์เพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกเพื่อทบทวนใช่ไหมทบทวนเหตุการณ์สำคัญที่เราได้อ่านหนังสือไปแล้วก็จะเชื่อมโยงไปสู่ว่าเมื่อเด็กๆ เรียงลำดับเหตุการณ์ได้แล้วเนี่ยเด็กๆ ก็จะสามารถนำไปพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะครับซึ่งก็ เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากนะเพื่อย้ำความเข้าใจว่าเราสามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนเรื่องของการพูดลำดับเหตุการณ์ซึ่งเชื่อว่าเด็กๆเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ต้องนำไปพูดได้แน่นอนนะครับอ่ะวันนี้จุดประสงค์ของคุณครูก็คือเดี๋ยวจะต้องอธิบายหลักการพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวได้แล้วก็ที่สำคัญเด็กๆเอาไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็มานำเสนอเพื่อพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมีมารยาทในการพูดมารยาทในการพูดคืออะไรจำได้ไหมมารยาทในการพูดคืออะไรลูกมารยาทในการพูดต้องพูดยังไงต้องพูดอะไรนะชัดเจนชัดถ้อยชัดคำสบตาผู้ฟังใช่ไหมแล้วก็บุคลิกภาพต้องเป็นยังไงดูดีเวลาออกมาเป็นกลุ่มเวลานำเสนอเนี่ยคุณครูประเมินหมดนะดูบุคลิกภาพด้วยแล้วก็ดูน้ำเสียงดูการสื่อสารด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการพูดลำดับเหตุการณ์การพูดลำดับเหตุการณ์คืออะไรเคยเรียนกันมาหรือยังเคยเรียนหรือยังเอ่ยเคยแล้วเคยเรียนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะสอนการพูดในทุกๆหน่วยเลยแต่เด็กๆก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งการพูดลำดับเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลำดับเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมนะเป็นการทบทวนหรือสรุปเนื้อเรื่องให้เข้าใจก็เหมือนกับที่คุณครูให้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องที่เราอ่านแล้วก็เพื่อสรุปเรื่องที่เราอ่านว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าใช่ไหมการพูดที่ดีจะต้องมีการเรียงลำดับตามเหตุการณ์นักเรียนจะเอาเหตุการณ์ที่9ขึ้นก่อนได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมเอาเหตุการณ์ที่5ไปสลับกับ6ได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์ไหม
1: ไม
0: ่เนาะเพราะฉะนั้นต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเราจะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาด้วยนะคำนึงถึงสถานที่คำนึงถึงรายละเอียดต่างๆในเรื่องเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะก็เหมือนกับตรงนี้ช่วงเวลาสถานที่มันก็จะไปปรากฏในแผนภาพโครงเรื่องที่เราจะร่วมกันเขียนร่วมกันคิดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคำนิยามของการพูดลำดับเหตุการณ์ทีนี้เราจะเห็นได้จากไหนบ้างการพูดลำดับเหตุการณ์ใครเคยฟังข่าวบ้างนักเรียนเคยดูข่าวไหมเวลาพิธีกรรายการผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยเขาเล่าข่าวเป็นยังไงลูกเขาเล่าสนุกไหมสนุกเขาอ่านมาอ่านเสร็จแล้วมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็เรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมการเล่าเรื่องในใครเคยฟังนิทานจากวิทยุหรือจาก YouTube หรือจากอะไรต่างๆเคยฟังไหมเคยเขาเล่าเรื่องสนุกไหมลูกสนุกทำให้เราติดตามใช่ไหมเราอยากจะฟังจนจบอันนี้ก็ใช้วิธีการพูดลำดับเหตุการณ์เหมือนกันนะการเล่านิทานก็จะคล้ายกับการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะงานพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวันไหว้ครูงานกิจกรรมของโรงเรียนหรือกิจกรรมหน้าเสาธงเนี่ยมันก็จะมีลำดับเหตุการณ์แล้วก็ต้องพูดไปตามลำดับถูกไหมนี่แหละเขาเรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์นะครับซึ่งมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นเลยเด็กสามารถเอาทักษะต่างๆที่คุณครูสอนไว้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะครับเอามาดูหลักการกันบ้างหลักการแรกอันดับแรกเลยเราจะต้องเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนเวลาพูดนะซึ่งอันนี้คุณครูไว้ใจทุกคนน่าจะเข้าใจเหตุการณ์อยู่แล้วเนาะโดยดูที่วันเวลาสถานที่มีการเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ยากไหมการเรียงลำดับยากไหมไม่ถ้าเราอ่านหลายรอบเราเข้าใจเราก็จะเรียงลำดับได้อันที่สองคือเราต้องเน้นย้ำเหตุการณ์สำคัญทีละเหตุการณ์นะเวลาเราจะพูดเปลี่ยนเหตุการณ์เนี่ยเราต้องมีการ กล่าวซ้ำๆกล่าวย้ำเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อเหตุการณ์นี้มันสำคัญนะไม่ควรพูดหลายๆเหตุการณ์รวมกันแล้วก็มันจะทำให้สับสนได้นะครับข้อที่3ก็คือใช้ตัวอย่างประกอบตอนนี้ทุกคนมีอะไรอยู่ในโต๊ะตัวเองมีอะไรลูกบัตรภาพใช่ไหมเวลาเราพูดเราสามารถใช้บัตรภาพมานำเสนอด้วยได้ไหม
1: ได
0: ้หรือถ้ามันเล็กไปคุณครูมีบัตรภาพให้ยืมนะตอนที่จะพูดเนี่ยเด็กๆสามารถยืมคุณครูได้แล้วก็มานำเสนอเรียงได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ควรจะมีหรือถ้าไม่ใช้บัตรภาพเอาชิ้นงานของเราที่เราจะทำกันวันนี้ออกมายืนนำเสนอแล้วพูดเพื่อให้คนอื่นเห็นภาพตามได้ไหมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างประกอบนะทีนี้ต่อมาต้องสามารถตัดทอนหรือขยายความได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวเนาะบางคนถ้ารู้ว่าเราพูดเยอะเกินไปแล้วเวลามันจะหมดแล้วเราต้องกระชับเหตุการณ์เป็นเราต้องรู้จักตัดว่าเราจะควรตัดส่วนขยายตรงไหนออกหรือกระชับให้มันลงได้นะหรือบางทีเราพูดสั้นไปเวลาเหลืออีกเยอะเลยแต่ว่าเป็นไงลูกเราขยายได้ไหมได้นิดหน่อยก็คือพยายามพูดเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันพอดีต่อเวลานะจะทำให้เราเป็นนักพูดที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่5คือมีการใช้น้ำเสียงการใช้ท่าทางบุคลิกลักษณะสายตาภาษาถ้อยคำนะสีหน้าด้วยให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูดซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนกันมาในหลายชั่วโมงแล้วเนาะมันเป็นทักษะการพูดเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องนำมาปรับใช้ด้วยนะครับและก็สุดท้ายข้อที่6ขั้นตอนการเตรียมการพูดหรือการตรวจสอบการพูดเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักพูดที่ดีเราจะต้องมีการเตรียมตัวทุกครั้งใช่ไหมในกลุ่มไหนที่ออกมาพูดหน้าห้องแล้วไม่เคยฝึกซ้อมเลยมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมปลายทางก็เหมือนกันนะเวลาจะพูดเราจะต้องเตรียมเนี่ยเข้าประจำกลุ่มทุกสมาชิกในกลุ่มเนี่ยต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าบทบาทของเราเราจะรับผิดชอบหัวข้ออะไรเราจะพูดตรงส่วนไหนเราจะต่อจากใครเนี่ยของพวกนี้มันต้องคุยกันแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเราไม่เตรียมเป็นยังไงพูดได้ไหมไม่มีใครพูดได้นะถ้าเราไม่รู้จักการเตรียมตัวไม่เตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องมันจะทำให้เรารู้ว่าเวลามันเหมาะสมไหมหรือเราผิดพลาดอะไรให้เพื่อนๆช่วยฟังก็แก้ไขก่อนที่จะมานำเสนอจริงๆอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของนักพูดที่ดีด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นหลักการพูดลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะทีนี้พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ววันนี้คุณครูมีของฝากมาให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางของฝากอันนี้ถ้าอยู่ในใบงานจะเป็นใบงานที่9นะครับจะมีลำดับเหตุการณ์ให้ทั้งหมด9เหตุการณ์ทั้งหมด6เหตุการณ์เด็กๆปลายทางสามารถปรับประยุกต์ได้เลยนะแต่ว่าถ้าไม่ใช้ใบงานคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษก็ได้นะครับวันนี้สำหรับห้องต้นทางคุณครูจะแจกกระดาษแผ่นใหญ่ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสร้างแผนภาพโครงเรื่องเด็กๆจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมลูกว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกตรงกลางต้องมีอะไรแผนภาพโครงเรื่องชื่อเรื่องถัดจากชื่อเรื่องต้องเป็นอะไรลูกแตกออกไปหัวข้อแรกคือก่อนเหตุการณ์ต้องมีอะไรตัวละครจากนั้นมีอะไรอีกตัวละครแล้วต้องบอกอะไรอีกลูกสถานที่ดีมากต่อจากนั้นคือเหตุการณ์แล้วก็ผลของเหตุการณ์และสุดท้ายต้องบอกอะไรข้อคิดตอนนี้ข้อคิดกันหรือยังได้แล้วเพราะว่ากิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนก็เขียนกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆเนาะทุกกลุ่มจะต้องสร้างแผนภาพโครงเรื่องให้คุณครู1แผนภาพส่วนปลายทางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันหรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ทำลงในใบงานของตนเองได้เลยนะครับซึ่งอันนั้นจะมาเป็นตัวที่เราจะเอามาพูดนำเสนอหน้าห้องเรียนนะอันนี้ก็เป็นสำหรับคุณครูปลายทางช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆนะครับส่วนเด็กๆปลายทางก็เข้าประจำกลุ่มแล้วก็ระดมความคิดร่วมกันแล้วก็จัดทำแผนภาพให้สำเร็จแล้วก็ฝึกซ้อมที่จะออกมานำเสนอพูดลำดับเหตุการณ์หน้าห้องเรียนนะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วทบทวนนิดนึงแผนภาพโครงเรื่องตรงกลางเขียนชื่อเรื่องต่อจากนั้นก็จะเป็นตัวละครเป็นสถานที่มีเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์แล้วก็มีข้อคิดนะคิดว่าทำได้ไหมได้ถ้าทำได้กลุ่มไหนสำเร็จก่อนบวกคะแนนให้เหมือนเดิม นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมารับอุปกรณ์แล้วก็ไปปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับมารับเลยลูก

ละครับตอนนี้ก็หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับที่คุณครูให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวใช่ไหมเอาเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มหรือเปล่าสุดยอดมากปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆต้นทางส่งตัวแทนมากลุ่มละ2คนนะถือกระดาษชิ้นงานของพวกเราเนี่ยมานำเสนอหน้าห้องเรียนขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5กลุ่มได้เลยนะครับเชิญเลยสุดยอดมาค่อยๆดึง

0: สุดยอดมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดทำแผนภาพโครงเรื่องที่พวกเราได้เอาความคิดของเราเนี่ยมาใส่ในกระดาษ1แผ่นทีนี้เด็กๆจะต้องนำสิ่งเหล่านี้แหละที่เราร่วมกันเขียนร่วมกันคิดเนี่ยออกมาพูดนำเสนอเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเป็นการตรวจสอบว่าเราเข้าใจรายละเอียดของเรื่องมากน้อยแค่ไหนตอนนี้กลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเรามีเวลาแค่นิดเดียวกลุ่มไหนลูกกลุ่ม4ใช่ไหมดีมากขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยสุดยอดขอบคุณกลุ่มที่เหลือเข้าไปนั่งประจำที่ได้เลยกลุ่มที่4รอก่อนนะทีนี้เพื่อนๆกลุ่ม4ออกมาทั้งหมดเลยเพื่อนๆกลุ่ม4ออกมาทั้งหมดเลยเอาล่ะครับตอนนี้กลุ่ม4ก็พร้อมแล้วใช่มั้ยพร้อมแล้วนะเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองคิดตามนะว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะสามารถสรุปเรียงระดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องหรือเปล่าขอเชิญกลุ่มที่4ได้เลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4วันนี้พวกเราจะมาเล่าเหตุการณ์ของเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวค่ะเหตุการณ์ที่1เด็กถือขวดน้ำผึ้งทำน้ำผึ้งหกและมีแมลงมากินเหตุการณ์ที่2และแมวมากินแมลงและหมากัดแมวเจ้าของแมวมาตีหมาและเจ้าของแมวก็ทะเลาะกับเจ้าของหมาพ่อของเด็กเจ้าของแมวและพ่อของเด็กเจ้าของหมาทะเลาะกันผู้ใหญ่บ้านและกำนันได้เรียกทุกคนมาคุยแต่มีใครให้ความได้ชัดเจนผู้ใหญ่บ้านได้เรียกเด็กเจ้าของแมวมาคุยแต่เด็กเจ้าของแมวร้องไห้ไม่กล้าพูดผู้ใหญ่บ้านได้เรียกแม่ของเด็กเจ้าของแมวมาคุยจึงได้ความชัดเจนกลุ่มที่4ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอขอบคุณกลุ่มที่4นะครับขอเชิญกลับไปนั่งประจำที่ได้เลยนะเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนเพื่อนนำเสนอเหตุการณ์ครบถ้วนไหมครบถ้วนแต่ละกลุ่มก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าสิ่งที่เรายึดถือก็คือเราจะเรียงลำดับเหตุการณ์ตามบัตรภาพที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้ร่วมกันเรียงไว้ตั้งแต่ตอนต้นคาบใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำนวนภาษาการใช้ภาษาการเขียนรูปแบบการเขียนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะแต่พอการประเมินจริงๆคุณครูจะให้โอกาสเด็กๆทุกกลุ่มออกมาประเมินหน้าห้องเรียนแต่ว่าเราจะประเมินกันภายหลังนะครับซึ่งชั่วโมงนี้มันก็จบไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวทุกกลุ่มเนี่ยไปจัดการผลงานตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมการพูดมาให้ดีเมื่อสักครู่ครูบอกไปแล้วว่าการพูดทุกครั้งต้องเตรียมตัวใช่ไหมใช่ไหมลูกแล้วเพื่อนกลุ่ม4ได้เตรียมตัวแล้วยังเมื่อสักครู่นี้ยังถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดหน้างานเพราะฉะนั้นแล้วทุกกลุ่มเนี่ยหลังจากนี้จะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการพูดแล้วก็จะได้ออกมานำเสนอเดี๋ยวเราจะประเมินกันภายหลังก็คือนอกห้องเรียนฝากเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับถ้าในห้องเรียนไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะขอแค่ว่าเรามีข้อมูลเตรียมความพร้อมที่จะนำไปพูดนำเสนอแล้วฝากให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยจัดเตรียมแบบประเมินแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมาประเมินการพูดเป็นรายกลุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวที่จะสรุปบทเรียนกับเด็กๆเพียงเท่านี้แต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือแบบประเมินตนเองในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับชื่อหน่วยของเราก็คือคุณค่าวรรณกรรมคำสอนใช่มั้ยตอนนี้เด็กๆเรียนมาจบหน่วยที่4แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการทำแบบประเมินก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีรายการให้แล้วก็เลือกว่าเราสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ในตอนที่1ส่วนตอนที่2ที่3ที่4นักเรียนก็ไปเขียนสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือแบบบันทึกการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning log นะครับซึ่งเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้สำหรับกลางภาคเรียนตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งภาคเรียนแล้วเพราะฉะนั้นไปตอบคำถามมาให้คุณครูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากวิชานี้บ้างเราชอบทำอะไรและทำได้ดีรวมทั้งอยากจะบอกอะไรกับคุณครูมีความในใจอะไรอยากจะบอกที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเช่นคุณครูสอนเร็วไปไหมสอนไม่เข้าใจหรือสอนแบบไหนหรือชอบอะไร บอกคุณครูในตรงนี้ได้เลยแล้วก็สิ่งที่ตัวเองจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนักเรียนก็เขียนมาให้คุณครูได้อ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบันทึกที่อยากจะให้เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนมาเพื่อที่จะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันนะครับสำหรับคุณครูก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าฉันน่าจะเรียนรู้อะไรได้ดีหากจุดๆแปลว่าถ้าเรามีอะไรเราจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นคำตอบของเด็กๆที่จะต้องมาเขียนให้คุณครูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับในชั่วโมงเรียนต่อไปฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางนะช่วยเตรียมใบความรู้ที่1เรื่องการเขียนบันทึกความรู้หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป.4เหมือนเดิมเล่มสีชมพูนะครับแล้วก็ใบงานที่1เรื่องการเขียนบันทึกความรู้รวมทั้งเด็กๆทางและเด็กๆปลายทางเตรียมผักหรือสมุนไพรคนละ1อย่างนะครับนะเอาแค่1อย่างมาพอเป็นตัวอย่างแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไฟเป็นอะไรอ
3: ่
2: ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
7: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
6: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC plants, aquaticplant aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
8: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
4: แซกตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาไต้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของผักไข่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ
5: อ้า

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระของพวกเรากันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันร้องเพลงสกุลเงินอาเซียนนะครับซึ่งขอให้นักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมร้องไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางยืนนะครับแล้วก็มาร้องกับครูด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยโอ้โหขอเสียงดังกว่านี้หน่อยพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับสกุลเงินอาเซียน3 4

กีบกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียวกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียวอินโดนั้นใช้รูเปียริงกิตเป็นของมาเลเวียดนามนั้นใช้เงินดองเมียนมาเขาใช้เงินจาดเมียนมาเขาใช้เงินจาดฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับกลับเข้าที่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปที่เราจะมาทบทวนความรู้เดิมของพวกเรากันนะครับจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำการร้องเพลงใช่ไหมแสดงว่าต้องจำสกุลเงินในประเทศของอาเซียนได้ครบ10ประเทศแล้วดังนั้นวันนี้ครูจะมีเกมมาชาเลนจ์นักเรียนนะครับเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาคำถามสกุลเงินจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันซึ่งนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดคำถามปุ๊บจะมีเวลาเดิน20วินาทีนะครับจากนั้นพอครบเวลา20วินาทีแล้วช่วยกันตอบเข้าใจไหมเอ่ยให้เวลาครบ20วินาทีก่อนนะครับและช่วยกันตอบถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อที่1กันเลยข้อที่1ถามว่านายเอกเดินทางไปมาเลเซียต้องใช้สกุลเงินใดหมดเวลาแล้วครับเมื่อสักครู่

0: ู่นี้ครูไม่ได้บอกให้ยกธงเนาะครูบอกให้พวกเราร่วมกันตอบนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะครับบอกนักเรียนปลายทางหน่อยริงกิตนะครับถ้าไปมาเลเซียต้องแลกสกุลเงินริงกิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซียต่อไปข้อที่2มาครับข้อที่2รูเปียเป็นสกุลเงินของประเทศใดลองนึกนะ20วินาทีหมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างข้อที่2ตอบอะไรเอ่ยรูเปียเป็นสกุลเงินของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปเราเข้าสู่ข้อที่3กันดีกว่า CJ ไปท่องเที่ยวประเทศลาวต้องใช้สกุลเงินใดง่ายๆใช่ไหมข้อนี้เดี๋ยวรอเวลาให้นักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับตอบพร้อมกันหน่อยถ้าไปประเทศลาวต้องแลกสกุลเงินอะไรเอ่ยสกุลเงินกีบนะครับง่ายไหม
1: ง
0: ่ายมากๆเลยใช่ไหมครับต่อไปข้อที่4เรียวเป็นสกุลเงินของประเทศใดในอาเซียนอะไรนะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยหมดเวลาแล้วครับตอบว่าอะไรเอ่ย
1: กัมพ
0: ู
1: ชาก
0: ัมพูชานะครับง่ายๆนะครับต่อไปข้อที่5เตรียมพร้อมความยากจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับข้อที่5น้ำมนต้องการไปประเทศเมียนมาต้องแลกเงินบาทเป็นสกุลเงินอะไรเอาล่ะสิครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบร่วมกันปรึกษาได้นะหมดเวลาแล้วครับตอบว่าอะไรเอ่ย
1: จ
0: าร์ดมีสระอาใบให้อยู่ก็คือจาร์ดนั่นเองนะครับเป็นสกุลเงินของเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับต่อไปข้อที่6บรูไนใช้สกุลเงินใดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยในข้อนี้คำตอบคืออะไรเอ่ย
1: ดอลลาร
0: ์บรูไนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7แก้วเดินทางไปฟิลิปปินส์ต้องใช้สกุลเงินใดโอ้โหมีคนตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางอย่าให้แพ้นักเรียนต้นทางนะครับร่วมกันตอบด้วยมีปอปามีซอโซคำตอบนั่นก็คือ
1: เปโซ
0: เปโซนะครับเป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปข้อที่8คิวเทซิมเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยต้องแลกเป็นเงินสกุลเงินโอ้โหข้อนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมมีคำใบ้ไหมไม่มีเลยแค่อ่านโจทย์ก็รู้แล้วนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับข้อนี้ก็คือบาทนั่นเองเอาละครับนักเรียนข้อที่9ตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่9แล้วนะสกุลเงินดองเป็นประของประเทศใดในอาเซียนนักเรียนปลายทางต้องตอบด้วยนะครับอย่าให้นักเรียนต้นทางตอบอยู่ฝ่ายเดียวนะเอาล่ะพวกเราช่วยกันตอบในเฉลยว่าอะไรเอ่ย
1: เว
0: ียดนามสกุลเงินดองเป็นของเวียดนามนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายทั้งหมดปรบมือ10ครั้งละครับ10ครั้งพร้อมกับข้อที่10นั่นก็คือสิงคโปร์ใช้สกุลเงินใดโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเรารอคำตอบจาก

0: เรียนปลายทางด้วยเนาะเอาล่ะครับนักเรียนทุกคนช่วยตอบคำถามข้อนี้หน่อยต้องตอบว่าอะไรเอ่ย
1: ดอลลาร
0: ์สิงคโปร์นั่นเองนักเรียนในอาเซียนเนี่ยมีการใช้สกุลเงินดอลลาร์อยู่2ประเทศจำได้ไหมมีประเทศไหนบ้าง
1: ส
0: ิงคโปร์แล้วก็บรูไนนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้พวกเราได้เล่นกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจิ๊กซอเกมเดี๋ยวกิจกรรมนี้ครูจะมีจิ๊กซอให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันต่อนะครับและขอให้นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้นั้นสิ่งที่นักเรียนต้นทางกำลังต่อจิ๊กซออยู่นั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มต่อจิ๊กซอได้เลยครับ

0: หมดเวลาต่อจิ๊กซอแล้วครับต่อกันเสร็จหรือยังเอ่ย
1: เสร
0: ็จแล้วรู้หรือเปล่าว่าเงินที่เราได้ต่อจิ๊กซอเป็นของประเทศอะไรและชื่อสกุลเงินอะไรรู้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ู้ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้นะครับเราจะต้องช่วยกันค้นหาใน Google นั่นเองนะครับซึ่งเราเรียกว่า Google Lens นั่นเองให้นักเรียนเปิดในเว็บไซต์ของ Google ใช่ไหมและเข้าไปที่รูปที่มีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนะครับให้พวกเราถ่ายรูปได้เลยและเข้าไปค้นหานะครับว่าเอเงินที่เราต่อจิ๊กซอมานั้นคือเงินสกุลอะไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลย

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นไงบ้างครับพวกเราก็ได้ค้นคว้าหาในแอป Google ใช่ไหมครับเป็น Google Lens นั่นเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเอาไว้สืบค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็ได้นะครับทีนี้เงินที่พวกเราได้เนี่ยทุกคนเนี่ยครูไปแอบเดินดูมาหมดแล้วทุกคนได้คำตอบหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะถามนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้รู้ด้วยกลุ่มที่1ได้เงินของประเทศอะไรมาครับ
1: รัสเซียครับ
0: ประเทศรัสเซียสกุลเงินชื่อสกุลเงินรู้ไหม
1: รู้ครับ
0: คืออะไรเอ่ย
1: รูเบิลรัสเซีย
0: รูเบิลรัสเซียใช่ไหมเก่งมากๆครับต่อไปกลุ่มที่2ได้สกุลเงินอะไรมา
1: ดอลลาร์ครับ
0: ดอลลาร์ของอะไรเอ่ยดอลลาร์เนี่ย
1: อเมริกาครับ
0: อเมริกาสหรัฐอเมริกายอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่3ได้สกุลเงินที่ชื่อว่าสกุลเงินอะไรเอ่ยสกุลเงินอะไรครับทราบไหมเป็นของประเทศอะไรประเทศอะไรเอ่ย
1: บรูไนครับ
0: บรูไนใช่หรือเปล่าเอ่ยดูใหม่นะของกลุ่มที่3ได้อะไรไปได้อะไรเอ่ยไม่เป็นไรเราข้ามมากลุ่มที่4ก่อนกลุ่มที่4ได้สกุลเงินอะไรครับ
1: สกุลเงินรูปีค่ะ
0: รูปีประเทศ
1: อินโด
0: อินอะไรเอ่ยอินอะไรเอ่ย
1: อินเดีย
0: อินเดียกลุ่มที่5สกุลเงินอะไรครับ
1: พันเยนค
0: ่
1: ะ
0: ได้พันเยนเป็นสกุลเงินของประเทศอะไรครับ
1: ญี่ปุ่นค่ะ
0: ของญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ค้นคว้าการผ่าน Google Lens นั่นเองนะครับสำหรับของกลุ่มที่3เดี๋ยวครูใบ้ให้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยไม่ได้เป็นชื่อประเทศแต่มีชื่อสกุลนะครับชื่อว่ายูโรนะครับซึ่งยูโรเนี่ยเขาจะใช้ในสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับทีนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสียงเบามากเลยแสดงว่ามีคนคุยอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปครูจะมีภาพธงชาติมาให้พวกเราได้ดูถ้านักเรียนรู้ก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันภาพนี้คือธงประเทศอะไรเอ่ย
2: อเมริกา
0: อเมริกาหรือว่าชื่อเต็มเกมก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับนี่คือธงของสหรัฐอเมริกานักเรียนเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าธงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีดาวอยู่ทั้งหมดกี่ดวง
2: 52
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมมีอยู่50ดวงนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะครับมีอยู่ทั้งหมด50มลรัฐนะครับทีนี้ต่อไปธงชาติที่2ธงชาตินี้มีชื่อด้วย
2: อ
0: ัง
2: กฤษ
0: พวกเราชอบติดคำว่าอังกฤษใช่ไหมธงนี้มีชื่อว่ายูเนียนแจ็คนะครับเป็นธงของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งสหราชอาณาจักรเนี่ยประกอบไปด้วย4ประเทศนะครับประเทศอังกฤษประเทศเวลส์ประเทศสกอตแลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับประกอบไปด้วย4ประเทศด้วยกันรวมมาเป็นสหราชอาณาจักรนะครับต่อไปธงนี้รู้หรือเปล่าธงนี้อะไรแสดงว่าความรอบรู้ของพวกเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนี่คือธงของประเทศจีนนะครับและสุดท้ายนี่ธงอะไรเอ่ยญี่ปุ่นนะครับธงญี่ปุ่นเนี่ยพื้นธงเนี่ยเป็นสีอะไรขาวตรงกลางเป็นวงกลมสีแดงนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเอ่ยสีแดงรู้ไหมไม่รู้อ่ะวงกลมสีแดงนะครับที่อยู่ในธงของญี่ปุ่นนั้นนะครับหมายถึงพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับและนักเรียนธงชาติที่ครูนำมาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหราชอาณาจักรจีนหรือว่าญี่ปุ่นนักเรียนคิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศมหาอำนาจไหม
2: เป็น
0: ประเทศมหาอำนาจนะครับมหาอำนาจในด้านอะไรบ้างด้านการเงินเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะครับและนอกเหนือจากนี้นะนักเรียนก็ยังมีหลากหลายประเทศเลยวันนี้ครูนำมาให้นักเรียนนะครับรับชมและได้เรียนรู้กัน9ประเทศ9สกุลเงินนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันคือสกุลเงินกลุ่มประเทศมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสกุลเงินประเทศที่1ประเทศนี้ถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจทั้งทางทหารและเทคโนโลยีนะครับป ประเทศนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาในกลุ่มไหนนะที่ได้สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคืออะไรเอ่ย
2: ดอลลาร์
0: ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือสกุลเงินนะครับที่แข็งแกร่งและเป็นสกุลเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกนะครับนี่คือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในธนบัตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีรูปบุคคลสำคัญอยู่คนคนนี้นะครับชื่อว่าจอร์จวอชิงตันนะครับเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะครับมีมูลค่ากี่ดอลลาร์เอ่ยนักเรียน
2: 1
0: ดอลลาร์นะครับต่อไปประเทศนี้นะครับนั่นก็คือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับสหราชอาณาจักรอย่างที่ครูเคยบอกนักเรียนแล้วนะครับจะประกอบด้วยทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนั่นก็คือประเทศอังกฤษประเทศเวลสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งสหราชอาณาจักรนี้นะ

0: ครับประเทศนี้จะใช้สกุลเงินที่ชื่อว่าปอนด์สเตอร์ลิงนั่นเองครับต่อไปประเทศที่3นี่ประเทศที่3กลุ่มที่3เขาได้สหภาพยุโรปไปดังนั้นกลุ่มที่3เลยตอบไม่ได้ว่าเป็นของประเทศอะไรใช่ไหมเพราะว่าสหภาพยุโรปนั้นนะครับนักเรียนประกอบไปด้วยประมาณ20ประเทศด้วยกันนะครับสหภาพยุโรปเช่นตัวอย่างเช่นเยอรมนีนะครับอิตาลีนะครับเบลเยียมฝรั่งเศสนี่คือประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปและเขามีการตกลงรวมกันนะครับนักเรียนว่าเขาจะใช้สกุลเงินนี้สกุลเงินนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยยูอะไรเอ่ยยูโรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่สำคัญของโลกนะครับต่อไปนี่คือประเทศอะไรเอ่ยจีนหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจีนเนี่ยจะใช้สกุลเงินมีคนคุ้นๆไหมมีคนบอกว่าสกุลเงินหยวนนั่นเองนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่บนธนบัตรของประเทศจีนนะครับก็คือเหมาเจ๋อตงนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบุคคลสำคัญนะครับเขาก็จะเอาภาพของบุคคลสำคัญในประเทศเขาเนี่ยมาไว้ในธนบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามนะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันก็จะมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ธนบัตรนั่นเองนะครับต่อไปสกุลเงินต่อมานะครับประเทศนี้คือประเทศอะไรเอ่ย
1: ญ
0: ี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยให้นักเรียนจำไว้เลยเขาเป็นไงเขาใช้สกุลเงินอะไรเอ่ย
1: เยน
0: นะครับถ้านักเรียนดูอนิเมะหรือว่าดูการ์ตูนเนี่ยจะเคยได้ยินคำว่าเยนอยู่บ่อยครั้งเลยใช่ไหมนี่คือสกุลเงินของญี่ปุ่นเราเรียกว่าเยนนั่นเองต่อไปนี่ประเทศนี้คือประเทศเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยมีใครเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมมีไหมเคยเห็นเขาพูดถึงเงินกันไหมจำได้ไหมสกุลเงินอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับวอนนั่นเองสกุลเงินวอนนะครับเป็นสกุลเงินของเกาหลีใต้ต่อไปสกุลเงินต่อมานี่คือสาธารณรัฐอินเดียจำได้ไหมตอนที่เราเรียนสกุลเงินอาเซียนกันเรามีสกุลเงินที่ชื่อว่ารูเปียรูเปียเป็นของประเทศอะไรรูเปียเป็นของประเทศอะไร
1: อ
0: ินโดนีเซียแต่ถ้าเป็นอินเดียจะเป็นอะไรเอ่ย
1: ร
0: ูปีนั่นเองนะครับส่วนบุคคลที่อยู่บนธนบัตรนะครับของประเทศอินเดียนะครับนั่นก็คือมหาตมะคานธีนะครับเป็นบุคคลสำคัญของโลกเลยนะครับต่อไปนี่คือเงินของประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียง่ายๆเลยนักเรียนออสเตรเลียใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยนั่นก็คือดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับสุดท้ายแล้วประเทศนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจเช่นเดียวกันนะครับประเทศนี้มีชื่อว่าสหพันธ์รัสเซียหรือเราจะเรียกสั้นๆว่ารัสเซียรัสเซียใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยรูเบิลรัสเซียนั่นเองนะครับนี่คือสกุลเงินของมหาอำนาจนะครับที่ครูได้นำมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันพวกเราเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยตบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวครูถามนักเรียนต้องตอบนะครับนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับเอานะถ้าครูพูดชื่อประเทศอะไรพวกเราจะต้องตอบสกุลเงินนั้นประเทศจีน
1: หยวน
0: ประเทศอินเดีย
1: ร
0: ูปีประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ดอลลาร์
0: ดอลลาร์ประเทศรัสเซีย
1: ร
0: ู
1: เบ
0: ิ
1: ลร
0: ั
1: สเซีย
0: รูเบิลรัสเซียสหราชอาณาจักรเอาแล้วอะไรเอ่ย
2: ปอน
0: ด์อะไรปอนด์อะไร
1: ปอนด
0: ์สเตอร์ลิงใช่ไหมแล้วเกาหลีใต้ล่ะ
1: วอน
0: ถ้าอาทิตย์แดนพระอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นก็ใช้เยนแสดงว่าพวกเราเนี่ยจำได้ใช่ไหมอีกประเทศหนึ่งออสเตรเลีย

0: ดอลลาร์อะไรเอ่ยดอลลาร์ออสเตรเลียทีนี้เข้าสู่เกมของพวกเรากันดีกว่าเกมสกุลเงินนะครับกลุ่มประเทศมหาอำนาจนั่นเองนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวบอกกติกาก่อนกติกานั่นก็คือกลุ่มใดจะตอบให้ยกธงขึ้นแต่ถ้ายังไม่ตอบยังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรอย่าเพิ่งยกก่อนไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ไปเลยหรือบางกลุ่มยกธงไว้แค่นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเอาธงตั้งไปเลยทุกคนต้องเสมอภาคกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมของเรากันเลยครับเอาละครับเข้าสู่เกมสกุลเงินประเทศมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่2เป็นคนเลือกก่อนว่าจะเอาระดับไหนดีมีง่ายปานกลางและยากเดี๋ยวเรามาทบทวนเกมของเรากันก่อนนักเรียนเห็นไหมถ้าง่ายจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย100คะแนนถ้าเป็นปานกลางล่ะ150ส่วนยากก็จะเป็น200คะแนนนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเก็บไว้ให้ได้นะครับเก็บคะแนนใครเก็บได้มากสุดกลุ่มใดเก็บได้มากสุดกลุ่มนั้นชนะไปเลยนะครับอ่ะกลุ่มที่2เลือกอะไรดีอะไรดีครับอะไรดี
1: เอายาก
0: เลยอ่ะ1 2 3เอาอะไรดี2ทุกกลุ่มมีสิทธิ์ตอบนะครับพร้อมนะครับคำถามประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้สกุลเงินใดใครจะตอบใครจะตอบยกธงกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรครับ
2: ดอลลาร์อเมริกาค่ะ
0: ดอลลาร์อเมริกายังไม่ถูกต้องเอาละครับนักเรียนปลายทางตอบได้เปล่าเอ่ยประเทศที่ใหญ่ที่สุดเขาใช้สกุลเงินอะไรกันยังจะมีคนตอบหรือเปล่าเอ่ยมีไหมกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันนะครับอะไรครับ
2: ปอนด์สเตอร์ลิงค่ะ
0: ปอนด์สเตอร์ลิงยังไม่ใช่ครับบอกแล้วนะนี่คือคำถามยากนะครับนักเรียนตอบหรือเปล่าเอ่ยอ่ะกลุ่มที่3จะตอบอีกว่ามาเลยครับ
2: หยวนครับ
0: หยวนยังไม่ใช่ครับประเทศอะไรเอ่ยประเทศอะไรเอ่ยต้องมีคำตอบกลุ่มที่1
2: เยนค่ะ
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2กันนะครับเอาละสิครับมีอยู่9ประเทศเท่านั้นที่เราได้เรียนกันไป
2: รูเบิลรัสเซียครับ
0: รูเบิลรัสเซียถูกต้องแล้วครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือรัสเซียนะครับใช้สกุลเงินรูเบิลรัสเซียนะครับเอาไปเลย200คะแนนสำหรับกลุ่มที่2กลุ่มที่2เอาระดับไหนดีปานกลางข้อไหนครับข้อที่1นะปานกลางข้อที่1ทุกคนมีสิทธิ์ตอบต้องให้ครูให้จังหวะก่อนนะถึงจะยกธงขึ้นนะครับไปอังกฤษต้องแลกสกุลเงินใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่4ตอบได้เลยครับกลุ่มที่4
2: ดอลลาร์ค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องใครจะตอบยกมืออ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอบอะไรดีครับ
2: ปอนด์สเตอร์ลิง
0: ปอนด์สเตอร์ลิงถูกต้องนะครับกลุ่มที่5รับไป150กลุ่มนี้เอาคำถามระดับไหนดีย
1: าก
0: ยากข้อไหนดีครับ1เอาละครับทุกคนเตรียมพร้อมนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับประเทศที่มีธงผืนสีขาวมีวงกลมสีแดงใช้สกุลเงินใดเอาธงลงก่อนใครจะตอบใครจะตอบยกธงกลุ่มที่5นั่นก็คือ
2: เยนค่ะ
0: สกุลเงินเยนนั่นเองนะครับรับไป200คะแนนกลุ่มที่5เอาอะไรดีปานกลางนะครับทุกกลุ่มเตรียมตัวข้อนี้รูปีคือสกุลเงินของประเทศใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่1
2: อินเดียค่ะ
0: อินเดียถูกต้องนะครับกลุ่มที่1รับไป150คะแนนต่อไปกลุ่มที่1เอาบัตรอะไรดีครับ
1: ยาก
0: มาดูกัน

0: นักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปตกลงใช้สกุลเงินนี้นั่นคือสกุลเงินอะไรใครจะตอบยกธงกลุ่มที่1
1: ยูโรค่ะ
0: ยูโรถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1ได้ไป200คะแนนกลุ่มที่1เอาอะไรดีครับปานกลางนะครับเหลือสุดท้ายและปานกลางเตรียมตัวทุกกลุ่มมีสิทธิ์ตอบนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะครับสกุลเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกคือกลุ่มที่1
1: ดอลลาร์สหรัฐ
0: ดอลลาร์สหรัฐถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1รับไป150คะแนนเอาละครับตอนนี้กลุ่มที่1ส่วนใหญ่จะตอบได้หมดเลยอ่ะกลุ่มที่1เหลือง่ายแล้วต่อไปนะครับทุกคนง่ายมากนะนักเรียนปลายทางง่ายมากนะครับร่วมกันตอบนะสกุลเงินของจีนนั่นก็คือกลุ่มที่5นั่นก็คือสกุลเงินอะไรเอ่ย
1: หยวนค่ะ
0: หยวนนั่นเองนะครับรับไป100คะแนนต่อไปสกุลเงินของประเทศเกาหลีใต้กลุ่มที่2อะไรครับของเกาหลีใต
1: ้วอนครับ
0: วอนนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับรับไป100คะแนนและสุดท้ายคำถามข้อนี้ง่ายมากๆใครยกธงก่อนคนนั้นได้ตอบเลยนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบดังนะสกุลเงินของอเมริกากลุ่มที่2ครับ
1: ดอลลาร์ครับ
0: ดอลลาร์นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันเลยครับและนี่นะครับก็คือตารางสรุปคะแนนนะครับกลุ่มที่1ได้450กลุ่มที่2ได้400กลุ่มที่3ได้0กลุ่มที่4ได้0และกลุ่มที่5ได้450แสดงว่าเกมนี้มีผู้ชนะ2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่5นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าสกุลเงินประเทศมหาอำนาจคืออะไรนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับไหนลองตอบคำถามครูหน่อยสิครับว่าถ้าการที่เราได้รู้จักสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันปรึกษาพูดคุยกันสักครู่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ตอบได้พูดคุยกันหรือเปล่าเอ่ยว่าการที่เราได้รู้จักสกุลเงินนั้นมีดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังนะครับคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าครับเดี๋ยวขอเริ่มกลุ่มที่1เลยเป็นยังไงครับถ้าเรารู้จักแล้วเป็นยังไงเอ่ย
1: เวลาเราไปเที่ยวเราจะได้แลกเงินได้ถูกต้องครับ
0: เวลาเราไปเที่ยวเราจะได้แลกเงินได้ถูกต้องยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่4ว่ายังไงครับ
2: ได้รู้ทำให้เราได้รู้จักสกุลเงินสำคัญสำคัญของโลกค่ะ
0: ทำให้เราได้รู้จักสกุลสำคัญสำคัญของโลกใช่ไหมกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
3: เราสามารถได้รู้จักการแลกเงินของประเทศอื่นได้ค่ะ
0: เราได้รู้จักสกุลเงินต่างๆใช่ไหมนักเรียนครับการที่เราได้รู้จักสกุลเงินต่างๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้นะครับเพราะเรื่องเศรษฐกิจนะครับเหมือนตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราปลูกข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมนักเรียนเราปลูกข้าวเป็นอาหารหลักปุ๊บเนี่ยแต่ว่าครูสมมุติว่าประเทศซาอุดิอาระเบียเขาเป็นทะเลทรายเขาปลูกข้าวได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำมันแต่ประเทศซาอุดิอาระเบียเขามีน้ำมันดังนั้นเนี่ยเราจึงทำการค้าขายกันนะครับโดยใช้ธนบัตรหรือว่าใช้เงินนะครับที่เป็นที่ยอมรับของโลกเนี่ยทำการซื้อขายสินค้ากันนั่นเองเงินที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนี้คือเงินอะไรนักเรียนจำได้ไหมดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับต่อไปนี่คือกิจกรรมใบงานนะครับเป็นกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับดังนั้นให้นักเรียนนะครับหาเวลาช่วงว่างนะครับหรือว่าก่อนกลับบ้านช่วงพักกลางวันนะครับได้ทำใบงานที่6นะครับสกุลเงินในกลุ่มประเทศมหาอำนาจนั่นเองครับและนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่6นั่นเองนะครับกิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมขั้นสรุปหนูทำได้และนี่นะครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายของพวกเรานะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับร่วมกันจับคู่นะครับประเทศและสกุลเงินของประเทศมหาอำนาจนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
4: พร้อม
0: แล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางสังเกตดูด้วยนะว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยขออภัยครับนักเรียนปลายทางสังเกตดูด้วยนะครับว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยได้จับคู่ถูกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วจับคู่ได้เลยครับ

0: นี่นะครับพวกเราก็ได้จับคู่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางจับคู่ได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วนะครับสหราชอาณาจักรปอนด์สเตอร์ลิงถูกต้องครับเข้าได้อินเดียรูเปียไปได้วอนเกาหลีใต้ไปได้ครับจีนหยวนไปได้ยูโรสหภาพยุโรปไปได้ครับสหภาพยุโรปและยูโรไปได้เอ๊ธงประเทศอะไรเอ่ยญี่ปุ่นกับเยนไปได้ครับขยับเข้ามาเลยลูกหยวนและจีนไปได้ครับรูเบิลรัสเซียและรัสเซียไปได้ต่อไปสหราชอาณาจักรและปอนด์สเตอร์ลิงไปได้ครับเยนและญี่ปุ่นไปได้ต่อไปสหรัฐอเมริกานะครับกับดอลลาร์ไปได้เลยครับดอลลาร์สหรัฐกับธงชาติสหรัฐอเมริกาไปได้ครับและสุดท้ายวอนและเกาหลีใต้นะครับยอดเยี่ยมมากครับนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพวกเรานะครับนั่นก็คือการจับคู่นั่นเองนักเรียนต้นทางก็ได้จับคู่กันถูกต้องเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้นะครับให้ระบุสกุลเงินกลุ่มประเทศมหาอำนาจถ้านักเรียนระบุได้ครบ9ประเทศประเมินให้ตัวเองดีมากถ้าระบุยังไม่ครบ9ประเทศนะครับอาจจะได้7 8ประเทศพอใช้ครับและสุดท้ายไม่ทราบสักสกุลเลยไม่รู้เลยว่าสกุลเงินของประเทศมหาอำนาจเนี่ยคืออะไรบ้างให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือมีนะครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนและศึกษากันเกี่ยวกับอัตราการเปรียบเทียบสกุลเงินในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับและชั่วโมงต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือ 1. ใบกิจกรรมที่ 1. แบ่งงานกันทำนะครับกิจกรรมที่ 2. นะครับปัญหาที่ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาและกระดาษ A4 นะครับสุดท้ายอุปกรณ์ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าหากว่ามีนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมพร้อมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ยังไม่ทั้งหมดค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

0: เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะเด็กๆคะคราวที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะใช่ไหมคะประเภทของเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะเครื่องดนตรีไทยนั่นเองครูก็ฝากกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำใช่ไหมคะปลายทางก็น่าจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของจังหวะกันนะคะว่าจังหวะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็คือ1นะคะเด็กๆจะต้องบอกความแตกต่างของจังหวะนะคะว่าจังหวะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะและ2ค่ะปฏิบัติการปรบ

0: นะคะตามรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจังหวะการเคาะนั่นเองค่ะและ3ค่ะเห็นความสำคัญของการนำจังหวะไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่เด็กๆของครูวันนี้นะคะจะต้องเรียนรู้กันเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้นะคะยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะเรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆนั่งตัวตรงไหนลองปรบมือให้ครูฟังหน่อยค่ะปรบมือแบบนี้เป็นจังหวะไหมคะ
1: เป
0: ็นไหมคะ
1: เป
0: ็นไหมคะเขาเรียกว่าปรบมือเป็นจังหวะไหมคะไม่เป็นจังหวะแล้วปรบมืออย่างไรให้เป็นจังหวะคะอันไหนลองปรบมือสิคะไปทางด้วยค่ะแบบนี้เรียกว่าเป็นจังหวะไหมคะทำไมถึงเป็นจังหวะคะ
1: เพราะว่า
0: พร้อมกันแล้วเท่ากันไหมคะ
1: เท
0: ่ากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะนั่นเองอย่างแรกเลยที่เด็กปรบมือเนี่ยก็คือไม่เป็นจังหวะใช่ไหมคะเราปรบมือแบบนี้ก็คือไม่เป็นจังหวะแต่ถ้ามีการปรบมือเท่ากันแต่ละช่วงเท่ากันแบบนี้เรียกว่าเป็นจังหวะใช่ไหมคะไหนลองทดสอบเด็กๆร้องเพลงช้างได้ไหมคะเราลองร้องเพลงช้างพร้อมกันนะคะปลายทางด้วยนะคะร้องเพลงช้างพร้อมกันแล้วก็ปรบมือตามจังหวะลองนะคะ3 4ช้า

0: แบบนี้นะคะเรียกว่าปรบมือเป็นจังหวะไหมใช่ค่ะเราปรบมือตามจังหวะของเพลงนั่นเองแล้วเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะช้าหรือเร็วคะ
1: ช้า
0: เพลงช้างเมื่อสักครู่นี้เด็กๆปรบมือเป็นจังหวะช้าหรือเร็ว
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วนะคะก็คือเป็นจังหวะเร็วนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องปรบมือจังหวะให้เข้ากับบทเพลงนั่นเองนะคะอ้าววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของจังหวะของเราคืออะไรนะคะวันนี้เด็กๆทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะจังหวะคือเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะไปทางด้วยค่ะ3 4
1: การจังหวะ

0: เด็กๆคะเห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการปรบมือตามจังหวะเนี่ยนะคะจังหวะจะต้องเป็นยังไงเคลื่อนที่เป็นไงคะสม่ำเสมอเท่ากันเห็นไหมคะเวลาเด็กๆปรบมือตามจังหวะเราเว้นช่วงเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะแต่ถ้าปรบไปเลยแบบนี้เท่ากันไหมคะไม่เท่าเรียกว่าไม่ใช่จังหวะนะคะเป็นการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะกำหนดไว้นะคะว่ามีอัตราจังหวะที่เป็นยังไงช้าแล้วก็เร็วนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจังหวะของเพลงไทยกันบ้างนะคะจังหวะของเพลงไทยนะคะเราจะแบ่งได้ทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะ1เลยคืออะไรคะอ่านพร้อมกันจังหวะเอาเสียงพร้อมกันอีกครั้งค่ะ
1: จังหวะสามัญ
0: จังหวะสามัญสอง
1: จังหวะชิงอ
0: ีกครั้งค่ะ
1: จังหวะชิง
0: จังหวะชิงนะคะและสามค่ะ
1: จังหวะหน้าทับ
0: จังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะสามัญนะคะจังหวะชิงและจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะสามัญเป็นอย่างไรนะคะอัตราจังหวะสามัญนะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นเองนะคะ1คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้านะคะเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ3ชั้นนั่นเองนะคะต่อไปจังหวะปานกลาง

0: นะคะจังหวะปานกลางเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ
1: 2
0: ชั้นนะคะและจังหวะเร็วเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ
1: ช
0: ั้นเดียวนั่นเองนะคะจังหวะสามัญนะคะจะแยกออกเป็น3ประเภทนั่นเองนะคะก็จะมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะเราจะไม่เรียก1ชั้นนะคะเราจะเรียกว่าชั้นเดียวชั้นเดียวคือช้าหรือเร็วคะช้าหรือเร็วคะ
1: เร
0: ็วเมื่อสักครู่นี้เด็กๆร้องเพลงช้างไปทราบหรือยังว่าเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นกี่ชั้นคะถูกต้องค่ะเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอัตราจังหวะ3ชั้นกันบ้างวันนี้คุณครูมีตารางนะคะเป็นตารางโน้ตนะคะที่บันทึกของเพลงไทยนะคะคุณครูนำชิงกับฉับเด็กๆรู้จักชิงไหมคะ
1: รู้จัก
0: ไหมคะ
1: ร
0: ู้จักนะคะชิงนะคะแล้วก็ฉับนั่นเองนะคะนำมาใส่ในห้องของโน้ตเพลงมีทั้งหมดกี่ห้องคะแต่ละช่องมีทั้งหมดกี่ห้องคะกี่ห้องคะลองนับสิคะปลายทางด้วยค่ะลองนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมดกี่ห้องคะ
1: 8
0: ห้องนะคะโดยชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ2กับเท่าไหร่คะ6นะคะฉับอยู่ห้องที่4กับ8นั่นเองนะคะทีนี้อัตราจังหวะ3ชั้นเด็กๆดูนะชิงกับนะคะห่างไหมคะช่วงระยะห่างไหมคะห่างนะคะทีนี้เรามาดู2ชั้นกันบ้างเป็นยังไงคะถี่ขึ้นไหมคะถี่ขึ้นแสดงว่าอัตราจังหวะเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะคะชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ1 3 5 7และฉับค่ะ
1: 2
0: 4
1: 6
0: และ8เอาไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะชิงฉับชิงฉับ
1: ชิงฉับ
0: แบบนี้เด็กๆท่องได้แสดงว่าเด็กๆต้องใช้เครื่องดนตรีตีได้ไหมคะทีนี้ตีได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูชั้นเดียวกันบ้างแล้วถ้าชั้นเดียวเด็กคิดว่าจะถี่กว่านี้ไหมคะมีความถี่ไหมคะลองดูนะคะทั้งชิงและฉับอยู่ในห้องเดียวกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะลองค่ะ3 4ชิงฉับ
1: ชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉ
0: ับ โอ้โหเร็วมากๆเลยถ้าคุณครูบอกว่าชั้นเดียวแต่ช้าลงนิดหนึ่งได้ไหมคะได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการบรรเลงเพลงด้วยนะคะลอง3 4ชิงฉับชิงฉับชิง
1: ฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉ
0: ับ แล้วถ้าเราจะปรบมือเราจะปรบมือตรงคำว่าชิงหรือฉับ
1: ฉ
0: ับชิงหรือฉับคะ
1: ฉ
0: ับ ไปทางชิงหรือฉับคะ
1: ฉับ
0: ถูกต้องเราจะปรบมือตรงคำว่าฉับไหนลองทดสอบปรบมือตรงคำว่าฉับนะคะพร้อม3 4ชิงฉับชิงฉับชิงเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยไปทางด้วยนะคะเด็กๆคะและนี่นะคะก็คือจังหวะอะไรคะเขาเรียกจังหวะอะไรสาอะไร
1: สาม
0: ัญนั่นเองนะคะจังหวะสามัญมีกี่อัตราคะ
1: สาม
0: อัตรามีอะไรบ้าง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียว3ชั้นเป็นยังไงเป็นจังหวะที่เป็นยังไงคะ3ชั้นช้า2ชั้น
1: ปานกลาง
0: ชั้นเดียว
1: เร
0: ็
1: ว
0: นั่นเองนะคะเด็กๆคะเรามาฝึกปรบมือตามจังหวะกันนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงเรามาฝึกปรบมือตามจ จังหวะนะคะโดยครูจะกำหนดไว้ว่าถ้าชิงให้ปรบตักถ้าฉับให้ปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือได้ไหมคะทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเด็กขยับนะคะเดี๋ยวเราจะปรบตักแล้วก็ปรบมือไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรื่องของจังหวะกันนะคะโดยเราจะเริ่มนะคะเด็กๆดูสัญลักษณ์ที่ครูนำมานะคะคือเครื่องหมายบวกกับลบถ้าบวกเป็นอะไรคะชิงลบเป็นฉับบวกเป็นชิงลบเป็นฉับคุณครูจะนับเป็นห้องเช่น1 2ห้องที่2คืออะไรคะชิงใช่ไหมคะคุณครูนับให้นะ1 2 3 4 4คืออะไรคะฉับฉับปรบอะไรคะปรบมืออ่ะเอาใหม่นะคะนั่งตัวตรงตอนนี้เรากำลังปฏิบัติอัตราจังหวะกี่ชั้นคะกี่ชั้นคะ3ชั้นพร้อมนะคะคุณครูจะนับห้องเพลงให้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆตีมีเครื่องดนตรีนะคะตีฉิ่งฉิ่งกับฉับนะคะเด็กๆก็จะรู้แล้วว่าถ้าปบตักคือชิงฉับคือปบมืออ่ะทีนี้ให้เด็กๆทุกคนนับไปด้วยพร้อมๆกับครูเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมากเลยนะคะต่อไปทีนี้3ชั้นได้แล้วต่อไปกี่ชั้นคะสองชั้นดูนะคะสองชั้นคือตามห้องเลยนะคะ1 2 3 4เรียงเลยนะคะพร้อมไหมคะนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78อันนี้คือกี่ชั้นคะ
1: 2
0: ชั้นต่อไปชั้นเดียวกันบ้างนะคะชั้นเดียวชิงกับฉับจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยใช่ไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะทำพร้อมกันเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหยุดเราจะไม่แถมเราจะไม่มีแถมนะคะเวลานับห้องเพลงมีทั้งหมดกี่ห้อง8ห้องเมื่อสักครู่นี้ไป90แล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมด8ห้องแต่เวลาเด็กๆนับจะต้องนับให้จังหวะที่เท่ากันนะคะไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ละจังหวัดจะต้องเท่ากันขออีก1รอบชั้นเดียวค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ขออีก1รอบเดี๋ยวกลุ่มไหนแถมคุณครูจะให้ออกมาด้านหน้าถ้านับ8แปลว่าจะต้องหยุดใช่ไหมคะเราจะนับ2รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จบเข้าใจไหมคะพร้อมให้ทุกคนมีสตินะคะนั่งตัวตรงพร้อมค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 ค่ะ

0: เก่งมากเลยเอามือให้ตัวเองหน่อยเห็นไหมคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้แล้วนะคะทั้ง3อัตราจังหวะเลยนั่นก็คือ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทที่2กันบ้างนั่นคือจังหวะ
1: ช
0: ิ
1: ง
0: จังหวะอะไรคะ
1: ช
0: ิ
1: ง
0: จังหวะชิงนั่นเองนะคะ1คือจังหวะสามัญ2คือจังหวะชิงนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะชิงเป็นอย่างไรนะคะจังหวะฉิงนะคะเป็นการตีฉิงที่เป็นฉิงเฉพาะนะคะเราจะไม่ได้ตีแค่ฉิงฉับอย่างเดียวนะคะบางเพลงจะกำหนดไว้นะคะว่าเราจะตีฉิงอย่างเดียวทั้งเพลงนะคะจะไม่มีฉับเลยนะคะแล้วก็บางเพลงก็อาจจะตีฉิงฉิงฉับนะคะเขาก็จะตีฉิงฉิงฉับนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะวันนี้คุณครูนำเครื่องดนตรีมานะคะนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆลองดูนะคะที่คุณครูนำมานะคะก็คือชิงนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันว่าจังหวะชิงถ้าเป็นจังหวะสามัญใช่ไหมคะเราก็จะตีชิงแล้วก็ฉับใช่ไหมคะชิงฉับเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นจังหวะสามัญใช่ไหมคะทั้ง3อัตราแต่จังหวะฉิงนะคะจะเป็นจังหวะฉิงที่เป็นจังหวะฉิงพิเศษนั่นก็คือจะตีฉิงตลอดทั้งเพลงเช่นเพลงสาธุการนั่นเองค่ะหนึ่งครูจะตีให้ดูนะคะแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นชิงอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงหรือจะเป็นการตีชิงชิงฉับนะคะจะเป็นเพลงที่มีสำเนียงจีนนะคะแล้วก็จะตีชิง

0: ถ้าตีแบบนี้เป็นเพลงสำเนียงอะไรคะ
1: จีน
0: จีนนะคะชิงชิงฉับหรือว่าชิงอย่างเดียวหรือฉับอย่างเดียวก็มีอันนี้เป็นลักษณะของชิงพิเศษนั่นเองนะคะเป็นจังหวะชิงนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างการบรรเลงเพลงนะคะเป็นการบรรเลงเพลงอะไรแล้วก็เป็นจังหวะอย่างไรเดี๋ยวให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไปชมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

วันนี้นะคะคุณจะต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะการบรรเลงเพลงสาธุการนะคะโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอัตราจังหวะเป็นอย่างไรคะเขาใช้จังหวะอะไรคะและสังเกตดูไหมคะใช่แล้วค่ะใช้อะไรคะชิงตลอดทั้งเพลงนั่นเองนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสาธุการนะคะเราจะใช้จังหวะชิงนะคะเป็นชิงตลอด

จังหวะอะไรคะจังหวะหน้าทับนั่นเองเอ๊ะจังหวะหน้าทับเป็นอย่างไรนะคะจังหวะหน้าทับนะคะเป็นการนับจังหวะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีนะคะนั่นก็คือเป็นการเรียนเสียงมาจากทับนั่นเองนะคะเป็นเครื่องกำหนดจังหวะหน้าทับจะใช้บรรเลงนะคะก็คือเป็นเครื่องดนตรีได้แก่มีอะไรบ้างตะโพนเป็นพวกกลองต่างๆนั่นเองนะคะตะโพนกลองแขกสองหน้าโทนรัมมนานะคะเราจะใช้หน้าทับนะคะเขาเรียกว่าหน้าทับนั่นเองนะคะเป็นการบอกว่าเป็นหน้าทับอะไรนะคะเราจะใช้เครื่องดนตรีที่เป็นประเภทกลองนั่นเองนะคะเช่นคุณครูยกตัวอย่างนะคะ เพลงลาวดวงเดือนนะคะเพลงลาวดวงเดือนก็จะใช้หน้าทับลาวนะคะเด็กๆก็ต้องเรียนรู้หน้าทับแล้วค่ะว่าหน้าทับลาวเนี่ยเขามีวิธีตีอย่างไรนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการกำหนดหน้าทับของแต่ละเพลงนั่นเองนะคะคุณครูมีตัวอย่างหน้าทับลาวมาให้เด็กๆได้ลองท่องดูง่ายมากๆเลยนะคะหน้าทับลาวนะคะเราจะใช้เครื่องดนตรีนะคะนั่นก็คือกองแขกนั่นเองนะคะในการกำหนดหน้าทับนะคะโดยคำว่าติงคำว่าโจ๊ะติงอันนี้เป็นการเรียนเสียงของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะโดยจะกำหนดไว้ระหว่างตัวเมียกับตัวผู้นะคะว่าติงคืออะไรโจ๊ะคืออะไรนะคะถังคืออะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูท่องก่อนแล้วก็เด็กๆท่องตามนะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นหน้าทับอะไรคะหน้าทับอะไรคะจะใช้กับเพลงที่มีสำเนียงลาวนั่นเองนะคะติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังอีกครั้งนะคะติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังพร้อมกันค่ะ3 4ติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังได้ไหมคะพอได้ไหมคะขออีก1รอบ3 4ติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังหน้าทับนะคะกำหนดไว้ว่าเราจะใช้จังหวะ2ชั้นคุณครูลองยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตีฉิ่งไปด้วยนะคะติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังเด็กๆลองปรบมือนะคะตามจังหวะนั่นก็คือฉิ่งให้ปรบอะไรคะฉิ่งให้ปรบตากฉับให้ปรบมือพร้อมกับครูเลยนะคะพร้อมกับท่องหน้าทับไปด้วยนะคะ3 4ติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังได้ไหมคะได้แล้วนะคะขออีกหนึ่งรอบเมื่อกี้ครูไม่ได้ยินเสียงหน้าทับเลยเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่มไหนนะคะไม่ออกเสียงปลายทางด้วยนะคะพร้อมกันเลยนะคะ3 4ติงโจ๊ะติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงถังติงโจ๊ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะและนี่นะคะก็คือจังหวะหน้าทับด้านเอกนะคะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆที่จะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจังหวะใช่ไหมคะทั้ง3ประเภทเลยนั่นก็คือมีจังหวะอะไรบ้างจังหวะสามัญนะคะจังหวะสามัญมีอัตราจังหวะมีอะไรบ้างคะมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่2คือจังหวะชิงใช่แล้วนะคะจังหวะชิงและ3คือจังหวะหน้าทับที่เด็กฝึกไปลองท่องไปคือจังหวะอะไรคะหน้าทับเหรอคะหน้าทับอะไรคะ

0: หน้าทับลาวนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะให้ไปทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาฝึกปฏิบัตินะคะหน้าทับกับจังหวะสามัญนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหน้าทับเดี๋ยวเราเอาไว้คราวหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเฉพาะจังหวะสามัญอย่างเดียวก่อนนะคะจังหวะสามัญนะคะมีอะไรบ้างมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวโดยเราฝึกแบบไหนคะการปรบมือและปรบตักนะคะปรบตักให้จังหวะอะไรคะชิงปรบมือให้จังหวะฉับทั้ง3อัตราเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กๆนะคะฝึกเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะคะเมื่อแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นนะคะอัตราจังหวะสามัญให้เด็กๆนะคะโดยให้เด็กๆจำแล้วก็ทดสอบปฏิบัตินะคะเด็กๆลองทบทวนอีกหนึ่งรอบอัตราจังหวะนะคะการฝึกปฏิบัติการปรบมือนะคะ3ชั้นชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: กับ6ใช่ไหมคะ2 6ฉับละคะ4 8ทบทวนอีก1รอบ3 1 2 3 5
1: 7 8
0: 1
1: 2
0: 3 4 5ต่อไป2ชั้นพร้อมนะคะ3 4 2 3 4 5
1: 6 7 8
0: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8
0: ต่อไปชั้นเดียวกันบ้างค่ะ3 4 1 2เด็กๆคะแป๊บหนึ่งเราจะนับตรงคำว่าฉับใช่ไหมคะ1 2ถ้าเป็นชั้นเดียวนะคะเพราะว่าฉับเนี่ยเราจะนับตามห้องเลยนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 8เราจะนับนะคะกี่รอบคะ2รอบนะคะ2บรรทัดนั่นเองนะคะทวนอีก1ครั้งเวลามาทดสอบมานำเสนอด้านหน้านะคะปลายทางด้วยนะคะเราจะนับนะคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวต่อกันเลยแบบไหนนะคะทดสอบ3ชั้นก่อนนะคะอย่างละ2นะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 45 6
1: 7
0: ต่อไป2ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2อันนี้ชั้นเดียว3 4 5 6 7 8 1 23 4 5 6 7 8เราจะนับต่อเนื่องแบบนี้แล้วเราจะขยับจังหวะเองพอได้ไหมคะพอได้นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะในช่วงนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนั่นก็คือฝึกปฏิบัติการปรบมือนะคะทั้ง3อัตราจังหวะค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอเคนะคะอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการฝึกนะคะปฏิบัติใช่ไหมคะการปรบมือตามจังหวะนั่นเองนะคะมีอัตราจังหวะอะไรบ้างคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก
1: ็
0: ชั้นเดียวอ่ะคุณครูทดสอบนิดหนึ่งนะคะขอกลุ่มไหนดีเลขที่ออกกลุ่มที่2กลุ่มที่2มาด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่2มาด้านหน้าเลยค่ะยืนเรียงเลยนะคะขยับมาค่ะเพื่อนๆปรบมือให้กำลังใจกลุ่ม2ด้วยนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่2 3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวลองนะคะปรบตากแล้วก็ปรบมือนะคะเพื่อนๆปลายทางนะคะดูด้วยนะคะเพื่อนๆปลายทางสังเกตดูนะคะต้นทางด้วยนะคะว่าการฝึกปฏิบัติปรบมือเนี่ยนะคะเราปรบแบบไหนนะคะลองดูว่าเพื่อนเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะคะพร้อมไหมคะขอ3ชั้นก่อนค่ะ3ชั้นอย่างเดียวนะคะพร้อมค่ะ3 4
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ถูกต้องไหมคะขออีก1รอบค่ะนับช้ากว่านี้ได้ไหมคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 1
1: 2 3
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไป2ชั้นค่ะ2ชั้นนะคะ3 4 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขออีกครั้งนึงค่ะ2ชั้นค่ะ3 4
1: 1

0: ต่อไปชั้นเดียวค่ะพร้อมนะคะ3 4 1 2เอาใหม่ค่ะอีกครั้งหนึ่งเราจะนับตรงคำว่าฉับเป็น1นะคะพร้อมนะคะ3 4 1
1: 2
0: ถูกต้องไหมคะทีนี้ให้ต้นทางและปลายทางนะคะปฏิบัติไปพร้อมกับกลุ่มที่2ของเราเลยนะคะนั่งตัวตรงค่ะพร้อมกันนะคะเริ่มจาก3ชั้นค่ะนับไปพร้อมกันเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 1
1: 2 3
0: ต่อไป2ชั้นค่ะ

ต่อไปชั้นเดียวค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะปรบมือให้กับทุกคนเลยนะคะปรบมือให้

0: กลุ่ม2ด้วยค่ะเชิญนั่งที่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอัตราจังหวะทั้ง3อัตราเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้าง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะวันนี้เรื่องของจังหวะนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ทั้ง3ประเภทเลยนะคะนั่นก็คือ1คือจังหวะสามัญนะคะ2คือจังหวะอะไรคะ2คือจังหวะชิงถูกต้องค่ะและ3คือจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะจำจังหวะหน้าทับได้ไหมคะหน้าทับอะไรคะหน้าทับลาวนั่นเองนะคะที่เราได้ท่องกันไปนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ทั้ง3ประเภทเลยนะคะวันนี้และในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาสนุกกับตัวโน้ตกันนะคะคราวที่แล้วนะคะเรื่องของเครื่องดนตรีใช่ไหมคะครั้งนี้เรื่องของจังหวะและครั้งต่อไปค่ะเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นั่นเป็นทั้งหมดทั้งความครบของคุณ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติ

ฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้อง

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: ้นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on the TV right now. Welcome to English class, Patong 4 with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you all right? I'm glad to hear that. So how about teachers and students from the other school? How are you today? Okay, I'm glad to hear that you're fine too. So welcome to our English class. Let's have a look at our topic for today. Can you read? What about our topic? นักเรียนลองอ่านครูฟังหน่อยสิครับVery good. Sports day.
1: Sports day.
0: Sports day.
1: Sports day.
0: So, do you know about sports day? เด็กๆรู้จัก sports day ไหมเอ่ยแปลว่าอะไรครับ
2: วันกีฬาสีครับ
0: ปรบมือให้เบลเล่หน่อยลูกแปลว่าวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า sports day.So, can you give me some examples of the sports that you know when we are going to play on sports day? เด็กๆลองบอกก่อนนะครับว่ากีฬานะครับหรือว่าเกมที่เราเล่นกันในวันกีฬาสีเนี่ยมีอะไรบ้างโอเค
2: ฟุตบอล
0: ฟุตบอล very good ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ and what elseภูมิกิจ
2: บาสเกตบอล
0: บาสเกตบอล very good ก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองมีอย่างอื่นอีกไหมโอเคมะลิ
2: วอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอล very good ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลโอเคโปรดปาน
2: Badminton ครับ
0: Badminton very good okay this is a sports that you told me that you are playing on sports day okay กีฬาที่เด็กๆยกตัวอย่างให้ครูเมื่อสักครู่ก็เป็นกีฬาส่วนหนึ่งที่เราเล่นในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าข้อ1 นะครับนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายนะครับคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬาสีและเกมได้ 2 นักเรียนนะฮะสามารถถามและตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาสีที่ต้องการกีฬาที่ต้องการเล่นได้ขอโทษนะฮะเอาใหม่นะถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่นักเรียนต้องการเล่นได้แสดงว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและเกมต่างๆรวมถึงเด็กๆจะต้องถามตอบนะครับกีฬานะฮะที่นักเรียนต้องการเล่นได้ในวันกีฬาสีนะครับโอเค let's have a look at our vocabulary โอเค the first sport นะครับ look at the picture can you tell me what sport is it
1: football
0: อะไรลูก
1: football
0: นะครับ football ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ do you like to play football on sports day เยอะเลยนะครับครูอ่านถามว่าเด็กๆชอบเล่นฟุตบอลในวันกีฬาสีไหมโอเคนะฮะ next what sport is it
1: volleyball
0: very good could you please pronounce after me volleyball
1: volleyball
0: Volleyball.
1: Volleyball.
0: นะครับตัว V นะจะต้องออกเสียง V เอาใหม่ลูก V Volleyball.
1: Volleyball.
0: แปลว่ากีฬาอะไรครับ
1: Volleyball.
0: Who likes to play volleyball on sports day? โอเคเยอะเลยนะฮะทีนี้กีฬาเด็กๆเราบอกขวัญหน่อยสิครับว่า Volleyball เนี่ยนะครับเขาจะเล่นกันเป็นทีมถูกต้องไหมทีมละกี่คนประมาณ Very good. ประมาณ6 players นะครับหรือประมาณทีมละ6คนนั่นเองนะครับนะแล้วเขาก็ตีลูกนะครับ over the net นะก็คือตีลูกเป็นไงครับข้ามอะไรครับ
1: ข
0: ้
1: าม
0: ข้ามเน็ตลงไปนะครับเรารู้ได้ไงว่าทีมนึงได้แต้มหรือไม่ได้แต้มอะไรนะลูกอะไรตกพื้นบอลเนี่ยนะฮะไปตกพื้นอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเป็นไงครับอีกฝั่งนึงได้คะแนนอีกฝั่งนึงที่ลูกบอลลงไปตกเนี่ยเป็นไงฮะไม่ได้คะแนนนั่นเองนะครับโอเค next look at the picture what are they playing what sport are they playing เขากำลังทำอะไรอยู่ลูกวิ่งนั่นเองนะฮะวิ่งแข่งด้วยนะกีฬาวิ่งแข่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า running race again please running race แปลว่าวิ่งแข่งนั่นเองนะครับ who loves to play running race wow a lot of youAnd then, what sport is it? What sport is it? Is it? Badminton. นั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่า badminton.
1: Badminton.
0: Badminton. ก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ควรถามว่าการแข่งขันเนี่ยเขาแข่งกันยังไงก็คือเขาก็จะตีใช้ไม้แบตเนี่ยนะตีลูกแบตใช่ไหมลูกแล้วก็ข้ามอะไรข้ามเน็ตไปเหมือนกันนะครับหรือว่าตะข่ายนะทีนี้ทีมละประมาณกี่คน
1: ท
0: ี
1: มละ
0: 2คนเดียวได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าลูกแบตไปลงบนพื้นอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงเป็นไงลูกฝ่ายที่ลูกแบตไปลงก็ไม่ได้แต้มใช่ไหมฮะโอเคNext. What sport is it?
1: Basketball.
0: ก็คือบาสเกตบอลนั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่าบาสเกตบอลAgain please basketball ก็คือกีฬาบาสนั่นเองนะครับ How do they play? เขาเล่นยังไงลูกเกมนี้กีฬานี้ I'm sorry กีฬานี้เล่นยังไงครับต้องอะไรฮะชุดบาสใช่ไหมลงในไหน
1: ในห
0: ่วงตรงนี้นะครับเขาเล่นเป็นไงเป็นทีมหรือว่าไง
1: เป็นทีม
0: เป็นทีมเหมือนกันนะครับโอเคนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรลูกเด็กๆสังเกตดูว่าเขาวิ่งลงในไหนในไหนลูกในกระสอบนั่นเองนะครับนะที่เรียกว่าวิ่งกระสอบเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคย
0: วิ่งกระสอบเขาจะเล่นโดยวิธีการเอากระสอบมาเนี่ยแล้วก็ตัวลงไปในกระสอบแล้วเขาก็วิ่งแล้วเขาก็วิ่งนะครับมีใครเคยเห็นหรือว่าเคยเล่นไหม
1: เคยเห็น
0: แต่ไม่เคยเล่น
1: เคยเล
0: ่นด้วยเคยเล่นด้วยเหรอโอเคอ่ะโอเควินนี่ could you please share your experience about playing setting? How do you play? เป็นภาษาไทยก็ได้ลูก
3: หนูกระโดดไปแล้วหน
0: ู
3: ก็ล้มเลย
0: กระโดดไปแล้วก็ล้มก็คือตัวของเราก็อยู่ในกระสอบถูกต้องไหมลูกแล้วเราก็วิ่งไปเพื่อไปถึงเส้นชัยใช่ไหมลูกแล้วทีเนี้ยเราแข่งกับเพื่อนไหมหรือว่าวิ่งไปคนเดียวแข่งกับเพื่อนโอเคนะครับซึ่งกีฬานะครับวิ่งกระสอบภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า sack racing
1: sack racing
0: sack racing ก็คือกีฬาวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆปลายทางเป็นไงบ้างครับเคยเล่นกีฬาประเภทนี้หรือเปล่าเอ่ยนะครับเด็กๆปลายทางก็อาจจะคุ้นเคยนะครับกับกีฬาประเภทนี้นะครับ next look atThe top the picture นะครับมี2ทีมใช่ไหมดึงเชือกไปมา เด็กๆลองเดาดูสิครับน่าจะเป็นกีฬาอะไร
1: ช
0: ักเกยอร์นะครับซึ่งคำว่าชักเกยอร์นะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า tug of war tug
1: of
0: war
1: tug of war
0: tug of war ก็คือกีฬาอะไรครับชักเกยอร์นั่นเองมีใครเคยเล่นไหมนะครับทีนี้การเล่นเนี่ยเขายังไงเขาแบ่งเป็น2ทีมใช่ไหมลูกทีนี้พอแบ่งเป็น2ทีมแล้วรู้ไงว่ามันชนะหรือไม่ชนะจะมีอะไรลูก
1: ม
0: ีเขตแล้วก็แล้วยังไงอ่ะพอมีเขตแล้วยังไงต
1: ่
0: อเลยเขตตายข้ามไปฝั่งโน้นแล้วยังไงต
1: ่อ
0: ใครชนะฝั่งที่ไม่ได้ล้ำเขตเป็นฝั่งที่ชนะนั่นเองนะครับส่วนฝั่งที่เข้าไปเขตของคนอื่นเป็นไงฮะ
1: แพ้
0: เลยนะครับโอเค next นี่เขาทำอะไรอยู่ลูกเล่นอะไรนะเก้าอี้ดนตรีนะครับคำว่าเก้าอี้ดนตรีนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า musical chairsMusical chairs.
1: Musical chairs.
0: Musical chairs.
1: Musical
0: chairs. นะครับก็คืออะไรครับเก้าอี้ดนตรีนั่นเองเล่นยังไงครูถามYes, we are turning the song, right? And then when the song stops, you have to sit on the chair, นะครับทีนี้แชร์เนี่ยหรือเก้าอี้เนี่ยมันมีเพียงพอสำหรับเราไหม
1: ไม่
0: เพียงพอนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปนั่งแล้วเพื่อนเขานั่งอยู่เราก็ไม่สามารถนั่งได้แสดงว่าเราเป็นไงลูก
1: แพ้
0: เราก็ต้องออกไปนะครับอยากเล่นไหมต่อไปหลังจากที่นักเรียนเล่นกีฬาเล่นเกมแล้วนะฮะถ้าเป็นผู้ชนะเราจะต้องมีอะไรลูกรางวัลเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งคำว่ารางวัลหรือว่าเหรียญนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า medal
1: medal
0: medal ก็คือพวกเหรียญพวกรางวัลนั่นเองนะครับทีนี้ในวันกีฬาสีนอกจากจะมีกีฬามีการแข่งขันแล้วมันยังมีอะไรอีกลูกขบวนอะไรครับขบวนพาเหรดนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าขบวนพาเหรดนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า parade
1: parade
0: parade ก็คือเราก็สามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับเป็นพาเหรดนั่นเองนะครับในขบวนพาเหรดเนี่ยเด็กๆจะสังเกตว่ามีอะไรบ้างลูกมีวงดุริยางแล้วมีอะไรอีกครับฮะมีเชียร์ลีดเดอร์มีกองนะครับโอเคทีนี้ขาดไปไม่ได้เลยในวันกีฬาสีคือใครลูกใครครับ
1: เช
0: ีย
1: ร
0: ์ลีดเดอร์นะฮะหรือว่ากองเชียร์นะครับ ซึ่งคำนี้เราสามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับว่าเชียร์ลีดเดอร
1: ์
0: again please เชียร์ลีดเดอร
1: ์
0: เชียร์ลีดเดอร์แปลว่าถ้าเราแปลตรงตัวก็คือผู้นำเชียร์นั่นเองนะครับนะผู้นำเชียร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์อย่างนี้ Who likes to be cheerleader มีใครอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้างโอเค good นะครับเป็นกองเชียร์อย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้หลังจากที่นักเรียนนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กีฬาและก็เกมต่างๆไปแล้วนะครับเด็กๆจะต้องบอกถึงความรู้สึกได้ด้วยว่าชอบเล่นกีฬาประเภทนี้เพราะอะไรนะครับนะชอบเล่นฟุตบอลเพราะอะไรนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องบอกความรู้สึกให้ได้ทีนี้ความรู้สึกนะครับหรือว่า feelings เราได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มาทบทวนกันว่ามีอะไรบ้างความรู้สึกแรกลองบอกครูอ่านซิว่าครับว่าคำนี้เราอ่านว่าอย่างไร Louder, please.
1: Exciting.
0: Very good. Exciting.
1: Exciting.
0: Exciting.
1: Exciting.
0: แปลว่าอะไรลูกหน้าอะไรหน้าตื่นเต้นเก่งมากนะครับกีฬาประเภทนี้หน้าตื่นเต้นนะครับมันหน้าตื่นเต้นดีนะครับโอเคทีนี้ต่อไปคำนี
4: ้
0: อ่านว่า
1: fun
0: fun
1: fun
0: แปลว่าสนุกสนานนะฮะน่าสนุกสนานนั่นเองนะครับ next อะไรลูก
1: easy
0: easy แปลว่ามันเป็นกีฬาที่ง่ายนะครับง่ายนะครับง่ายมากชอบเล่นต่อมานะครับคำนี้ท้าทายนะครับภาษาอังกฤษยังจำได้ไหมว่าเราออกเสียงว่าอย่างไร very good นะครับก็คือ challenging
1: challenging
0: แปลว่ากีฬาที่มันน่าท้าทายดีนะครับก็เลยชอบอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าน่าสนใจ interestinginteresting แปลว่าน่าสนใจนั่นเองนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับในช่วง let's practice นะครับให้นักเรียนนำใบงานที่11นะครับเรื่อง sports vocabulary ขึ้นมานะครับทีนี้คำชี้แจงนะครับเขาบอกว่า write down the vocabularywrite down the vocabulary ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถใบงานนะครับนะชุดกิจกรรมให้นักเรียนแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับโอเค now let's have a look our vocabularies นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปตายภาพถูกต้องโอเคคำแรกคือคำว่าอะไรลูก Could you please read it together 1 2 3 go Again please
1: Musical
0: chairs นะครับก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเอง Next ลืมบอกไปว่าเป็นคะแนนกลุ่มถ้ามีเสียงก็จะได้คะแนน
1: Badminton
0: Very good badmintonNext Medal นะครับก็คือเหรียญรางวัล
1: Tug of War
0: Very good Tug of War
1: Tug of War Football Basketball Volleyball
0: Sack
1: Racing
0: Sack Racing
1: Sack Racing
0: Running RaceCheerleaders นะครับเอาละเดี๋ยวให้นักเรียนนะฮะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวค่อยเวลาสักครู่หนึ่งนะครับ

โอเคเด็กๆเป็นไงบ้างครับ Have you done? Okay, you already done it. Okay.

0: sentences by using the words in part 1 หมายความว่าอย่างไรให้นักเรียนนะครับเติมคำตอบนะครับให้สมบูรณ์นะครับโดยใช้คำศัพท์จากตอนที่1นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยนะครับทีนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวครูอันกับเด็กๆเนี่ยจะทำไปพร้อมกันโอเคไหมโอเคทีนี้ดูข้อที่1 Are you ready?
1: Yes
0: ข้อที่1เขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecockเดี๋ยวให้นักเรียนทายว่าเป็นกีฬาอะไรนะครับเขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecock แปลว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้นะครับไม้เพื่อตีลูกเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไม้เนี่ยตีลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ You are playing what? What sport you're playing? เด็กๆ กำลังเล่นกีฬาอะไรอยู่คุณครูอันมีช้อยให้เลือกนะครับช้อยแรกนะครับ badminton ที่สอง football so what sport are you playing กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเล่นอยู่ badminton นั่นเองนะครับ very good ซึ่งคำว่า racket นะครับแปลว่าไม้สำหรับตีเป็นกีฬาที่ใช้ไม้สำหรับตีนะครับแล้วก็ shuttlecock ก็คือพวกลูกขนไก่อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับโอเค Can I move to the next slide?
1: Yes
0: ต่อมา number 2 You listen to the songListen to the song. You sit on a chair when the song stops. You listen to the song. You sit on a chair when the song stops. What sport are you playing? เด็กๆรู้ยังเอ่ยว่าเป็นกีฬาอะไรเอ่ย What? Is aMusical chairs นะฮะก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเองครับอันนี้มันเป็นกีฬาหรือว่าเป็นเกมลูก
1: เกม
0: นะครับเป็นเกมโอเคให้นักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งครับHave you finished?Can I move to the next slide?
1: Yes.
0: Have you finished?
1: Yes.
0: Okay. Number 3. Two teams pull the rope. Rope เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรลูก rope. Rope แปลว่าอะไรครับเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราไปเข้าค่ายพักแรมเราต้องเอาอะไรไปด้วยโรป
1: เชือก
0: เชือกนั่นเองนะฮะดังนั้นกีฬาอะไรเอ่ยที่ต้องใช้เชือกในการเล่นมี tug of war or running race คำว่าอะไรเอ่ยกีฬาอะไรเอ่ยOkay, the answer is tug of war นะครับก็คือกีฬาอะไรครับชักกระเยื้อนั่นเองครับWhere is your book? ให้เพื่อนดูด้วยโอเคCan I move to next slide? ครูไปสไลด์ถัดไปได้ยังลูก

0: โอเค let's move on เดี๋ยวเรามาดูข้อ4กันต่อเลยนะครับเขาบอกว่า there are six players hitting a ball over the net อีกครั้งนะครับ there are six players hitting a ball over the net แปลว่ามีนะครับผู้เล่นเนี่ย6คนนะครับตีนะครับลูกบอล นะครับข้ามอะไรลูก the net ตาข่ายนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองเดาดูสิครับว่ากีฬาประเภทนี้น่าจะเป็นกีฬาอะไรเอ่ยคุณครูมีตัวเลือกให้นะครับก็คือวอลเลย์บอลแล้วก็บาสเกตบอลเด็กๆลองคิดดูสิครับคำตอบน่าจะเป็นอะไรครับWhat sport is it?
1: Volleyball.
0: นะครับ Volleyball ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับเราเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับ Have you finished?
1: Yes.
0: No. Okay, let's move to number 5. เขาบอกว่า there are 11 players on each team. They try to kick a ball into the goal. They are 11 players. มีผู้เล่นกี่คนลูกทีมละกี่คน11 players. 11คนเยอะนะฮะ on each teamThey try to kick a ball into a goal. เขาพยายามที่จะเตะลูกบอลเนี่ยเข้าไปในประตูกีฬานี่คือกีฬาอะไรเอ่ย What sport is it? มีฟุตบอล or cheerleaders. Okay, the answer is football นะครับโอเค next นะครับเสร็จหรือยังลูก Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay. ทีนี้นะครับโอเคCome on, everybody, please look at our screen. เอาล่ะทีนี้นะครับเด็กๆครับคำตอบนะครับเดี๋ยวนักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ภายหลังนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จให้ครูปลายทางครับช่วยตรวจคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปเลยนะครับก็คืออย่างที่ครูอั๋นบอกในจุดประสงค์ว่าเด็กๆจะต้องถามตอบให้ได้ใช่ไหมครับว่ากีฬาที่เด็กๆต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็สามารถให้เหตุผลได้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงชอบเล่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยในช่วง conversation ของวันนี้นะครับเด็กๆดูบทสนทนาของเราลูกถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีเป็นภาษาอังกฤษเราจะถามได้ว่าอย่างไรนะครับดูเลยลูก famous look at screen please ดูนะฮะว่าเราจะถามว่ายังไงเราจะถามได้ว่า what sport are you going to play on sports day เอาใหม่ลูก what sport Are you going to play on sports day? เอาใหม่มีนักเรียนบางคนยังไม่ตั้งใจฟังโอเคเดี๋ยวถามไม่ได้นะถามไม่ได้คุณครูจะคะแนนโอเคเอาใหม่
1: What sport
0: Are you going to play?
1: Are you going to play?
0: On sports day. Again, please. What sport?
1: What sport?
0: Are you?
1: Are you?
0: Going to play?
1: Going to play?
0: On sports day.
1: On sports day.
0: Okay, everybody, please read it together. 1, 2, 3, go.
1: What sport?
0: Going to play on. Sports day โอเคนะครับประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะเล่นกีฬาอะไรในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการตอบเราสามารถตอบได้ว่า I'm going to play Read it together I'm going to play
1: I'm going to play
0: I'm going to playI am going to play.
1: I am going to play.
0: แล้วตามด้วยกีฬาที่เราต้องการจะเล่นนะครับอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นวอลเลย์บอลสมมตินะฮะวอลเลย์บอลครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play volleyball. I am going to play volleyball นะครับก็คือครูอันจะเล่นอะไรลูกกีฬาอะไรครับวอลเลย์บอลนั่นเองทีนี้ต้องถามต่อนะครับว่าทำไมถึงชอบทำไมต้องการที่จะเล่นวอลเลย์บอลเราก็สามารถถามได้เลยว่า why
1: why
0: why why นะครับเป็นคำถามประโยคถามแปลว่าทำไมล่ะทำไมคุณจะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลล่ะเพราะอะไรทำไมถึงต้องการที่จะเล่นนะครับทีนี้วิธีการตอบนะครับเหมือนกับที่เราเคยตอบเกี่ยวกับวิชาที่เราชอบหรือไม่ชอบเลยนะครับเราก็สามารถตอบโดยการให้ผลได้ดังนี้ครับ I think
1: it is
0: แล้วก็ตามด้วยเหตุผลก็คือที่ขวัญได้นำเสนอไปเมื่อข้างต้นนะครับอย่างเช่น fun ที่แปลว่าอะไรครับ
1: สน
0: ุก I think it is funเพราะคิดว่ามันเป็นไงลูกมันสนุกนั่นเองคิดว่ามันสนุกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเอาล่ะให้นักเรียนลองถามคุณครูบ้างว่าครูหวันจะต้องการเล่นกีฬาอะไรนะครับในวันกีฬาสีพร้อมกัน1 2 3เอาใหม่louder 1 2 3 go

0: Okay, are you what sport are you going to play on sports day นะครับก็คือกีฬาอะไรที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีครูหวานตอบว่า I am going to play football ครูหวานเล่นกีฬาอะไรลูกฟุตบอลนั่นเองอ่ะถามครูหวานที่ว่าทำไมครูหวานถึงชอบ Want to go
1: Why
0: ครูหวานตอบว่า I think it is excitingI think it is exciting. ขวัญคิดว่ายังไงลูกกีฬานี้เป็นไงฮะหน้าอะไรครับหน้าตื่นเต้นดีนะครับก็เลยอยากจะเล่นฟุตบอลเอาล่ะทีนี้ I would like you to ask your friends นะครับ about the sports that they are going to play on sports day นะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนนี่ลองไปถามเพื่อนดูเกี่ยวกับกีฬานะครับว่าในวันกีฬาสีพวกเขาต้องการจะเล่นกีฬาอะไรแล้วก็ถามเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงต้องการเล่นกีฬานั้นๆ นะครับเอาละนะในช่วง ask your friends นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันนะฮะจะให้เวลานักเรียนไปถามเพื่อนโดยใช้ใบงานที่เท่าไหร่ลูกลองบอกครูอันหน่อยสิครับในการถามตอบใบงานที่อะไรครับใบงานที่12นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวให้นักเรียน walk around walk around แปลว่าอะไรลูก walk around แปลว่าอะไรครับเดินไปรอบๆเพื่อถามเพื่อนโอเค

All right, welcome back. How about when you ask your friends about the sports they are going to play on sports day? เด็กๆเป็นไงบ้างลูกไปถามเพื่อนแล้วได้คำตอบไหมโอเคเอาล่ะเดี๋ยว

0: ุณครูอั๋นนะฮะจะขอตัวแทนอาสาสมัครนะครับมาถามตอบให้เพื่อนฟังนะครับโอเคใครอยากจะเป็นอาสาสมัครเบนเล่กับใครลูกโอเคเบนเล่กับแพลงตอนก่อนโอเคใครจะเป็นคนถามก่อนโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, let's go.
2: What sports are you going to play sports days?
3: I'm going to play football.
2: Why?
3: I think it is
0: I think it is. เอาใหม่ลูก
3: I think it is fun.
0: I think it is fun นะครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อย Next you can have a seat. Okay. Next มีใครอาสาสมัครบ้างโอเคเป็นเลขเบนนี่กับ PerthOkay. Who wants to ask? ใครจะเป็นคนถามลูก Okay, ภูมิกิจ 1 2 3 go.
2: What sport are you going to play on sports day?
4: I'm going to play football.
2: And why?
4: I think it is fun.
0: Very good. Could you please ask him back?
4: What sport are you going to play on sport day?
2: I'm going to play basketball.
4: Why?
2: I think it is exciting.
0: Very good. ประมือเพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับOkay, you can have a seat. Thank you.Okay, who else? มีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่ถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณต้องการจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ครับ What sport are you going to play on sports day นะครับกีฬาที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับวิธีการตอบเราก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play ฉันจะเล่นนะครับฉันจะเล่นกีฬาอะไรนะครับนักเรียนก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถามต่อได้ว่าแล้วทำไมล่ะทำไมคุณถึงชอบเล่นกีฬานี้นะครับเราสามารถถามว่า why นะครับที่แปลว่าทำไมนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้ว่าI think it is แล้วตามด้วยเหตุผลที่เราเล่นกีฬาประเภทนั้นๆนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วง wrap up ก็คือสรุปบทเรียนในวันนี้So what did we learn for today? Can you please tell me? เราเรียนเรื่องอะไรไปวันนี้ Famous เรื่องอะไรครับSports Day ใช่ไหม Very good นะครับก็คือวันกีฬาสีทีนี้ลองยกตัวอย่างกีฬาหรือเกมที่เราได้เรียนไปเป็นภาษาอังกฤษให้ครูฟังหน่อยสิครับกลุ่มละ1คำก็ได้คำศัพท์Famous could you please tell me some vocabularies that you have learned
2: Volleyball
0: very good กลุ่มอื่นอีกต่อไปกลุ่ม3 Number 3
2: Badminton.
0: กลุ่มไหนอีกต่อไปกลุ่มหนึ่งเบนนี่เบลเลียม sorry okay let's go
2: football
0: นะครับ and then what else group number two capture
2: musical chair
0: very good เก้าอี้ดนตรี and then group number five

0: basketball
1: basketball นะครับคือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะครับที่เราได้เรียนไปนะครับอ่ะทีนี้มีคำว่าอะไรบ้างลูกฟุตบอลนะครับฟุตบอลนะครับแล้วก็ badminton นะครับsack racing คือกีฬาอะไรแล้วนะวิ่งกระสอบวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับ tug of war คืออะไรลูกชักกระเยอร์ cheerleaders ก็คือผู้นำเชียร์เป็นกองเชียร์นั่นเองนะครับ running race วิ่งแข่งนะครับ parade ขบวนอะไรขบวนพาเหรด basketball กีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับต่อไปมีการถามตอบถึงกีฬาที่ต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเด็กๆลองทบทวนคำถามใหม่ลูก one two three go sport what sport are you going to play on sports day นะครับกีฬาที่คุณต้องการที่จะเล่นในวันกีฬาสีคือกีฬาอะไรวิธีการตอบให้ครูอันฟังพร้อมกัน one two three go I'm goingTo play แล้วตามด้วยกีฬานะครับแล้วถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องการอยากจะเล่น why นะครับซึ่งคำว่า why แปลว่าทำไมนะครับทำไมดังนั้นเราต้องให้เหตุผลว่าทำไมถึงเราเล่นเกมหรือว่ากีฬานั้นๆ นะครับด้วยการใช้ประโยคนี้ได้เลย I think it is หรือ I think it's นะแล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่เราชอบนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นแบดมินตันครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play badminton นะครับเพราะอะไรครูอันบอกว่า I think it is fun I think it is fun มันน่าสนุกดีครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันนะครับครูอันขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อ My Day at School นะครับใบงานนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่13เรื่อง school activity นะครับแล้วก็ใบงานที่14เรื่อง what time do you arrive at school นะครับส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลานะครับในชั่วโมงภาษาอังกฤษนะครับชั้นป.4แล้วนะครับหวังว่าวันนี้นะครับการเรียนการสอนคงเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆปลายทางก็ต้นทางด้วยนะครับโอเค I think this is enough for today so before we leave does anybody have questions do you have any questions okay Billy come on go on
0: what sports are you going to play sportsday.
1: All right. I am going to play sack racing.
0: Why?
1: Because I think this is interesting. Thank you for your question. ควรอยากเล่นอะไรลูก sack racing. วิ่งอะไรนะ
2: ว
1: ิ่งกระสอบนั่นเองนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจใช่ไหมโอเค All right. Okay. I think this is enough for today. Thank you for your question and thank you for your attention. Goodbye. See you next time.

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสาน

0: กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าคะต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับเด็กๆเห็นที่หน้าจอหรือยังเรื่องอะไรลูกสุดยอดมากเรื่องการพูดลำดับเหตุการณ์เอาละครับวันนี้คุณครูจะนำเรื่องราวจากที่เด็กๆได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วนะชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงเนี่ยเราอ่านหนังสือเรื่องอะไรจำได้ไหม
1: น้ำผึ้งหยดเดียว
2: สุดยอดมากอ่านเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวปลายทางก็เรียนไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางนะวันนี้คุณครูจะนำพาเด็กๆเนี่ยเอาเรื่องราวที่ได้จากการอ่านเนาะเราอ่านเสร็จเราวิเคราะห์ตัวละครเสร็จแล้วเราวิเคราะห์ข้อคิดเราได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทบทวนความเข้าใจจากการอ่านโดยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกพูดลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชั่วโมงนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราก็คื
1: ออ่า
2: ชูขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วว่าอุปกรณ์ยังมีครบหรือเปล่าคนไหนไม่ครบคนไหนไม่ครบชูขึ้นมาเลยคำนี้พร้อมที่จะดูคำหรือยัง
3: พร
2: ้อมแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะครับคำนี้คือคำว่าอ่านว่าอะไรอ่านได้ไหม
1: ละ
2: ออดูซิสีแดงหรือสีเขียวเอาไหนใครคิดว่าสีแดงเตรียมตัวเลยใครคิดว่าสีเขียวเตรียมสีเขียวเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีแดงหรือสีเขียวคำตอบก็คือสีแดงสีแดงละอมีสระอะไหมลูกตรงพยางค์แรก

0: ไหมมีหรือไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสระอะเวลาเด็กๆอ่านออกเสียงต้องอ่านแบบมีอะกึ่งเสียงหรือเต็มเสียงลูกกึ่งเสียงใช่ไหมกึ่งเสียงแปลว่าแค่ครึ่งเดียวนะดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าละออนะครับมาดูความหมายคำว่าละออกันละออหมายถึงงามยกตัวอย่างเช่นนวลละออก็คืองามหมดจดประมาณนี้นะคำนี้คุ้นเคยไหมบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ว่าก็เป็นคำที่ทุกคนหลายๆคนมักจะเขียนผิดคุณครูก็เลยนำมาฝากเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางนะครับอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักนิดหนึ่งในใครยังจำเหตุการณ์ในเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุได้ตัวละครที่เป็นตัวต้นเรื่องคือใครเอ่ย
1: เด็กชาย
0: ใครนะใครนะ
1: เด
0: ็กชายถือขวดน้ำผึ้งเขาทำอะไรลูกเขาทำอะไรเขาทำอะไรหก
1: น
0: ้ำผึ้งหกเพราะอะไรถึงหกสะดุดล้มแล้วทำไมเขาถึงสะดุดล้มอ่ะมัวแต่มองอะไรนะ
1: ว
0: ้าวที่อยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมก็เลยเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่มันลุกลามไปเรื่อยๆใช่ไหมอ้าวทีนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนบทเรียนเล็กๆน้อยๆมาฝากนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงลำดับกระชับเหตุการณ์จากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวกติกาก็คือคุณครูจะมีบัตรรูปภาพให้กลุ่มละ1ชุดแบบนี้นะครับเด็กๆปลายทางมีหรือยังเอ่ยคุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้เด็กๆด้วยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีนะคุณครูก็มีบัตรภาพอันนี้มาให้เราสามารถบอกได้เลยว่าภาพไหนคือหมายเลขอะไรนะครับอันนี้คือบัตรนะทุกกลุ่มจะได้ทีนี้เมื่อได้บัตรแล้วจะต้องทำอะไรลูกเอาไปทำอะไรแข่งขันการเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าใครจะเรียงได้ถูกต้องนะกลุ่มไหนเรียงได้ถูกต้องเดี๋ยวจะให้รางวัลพิเศษเพิ่มไปให้คะแนนพิเศษเพิ่ม10คะแนนอ่ะเอา10คะแนนก่อนเมื่อได้แล้วเนี่ยเรียงเสร็จแล้วเราจะมาทบทวนเนื้อหาของเรื่องราวกันทั้งหมดนะครับตอนนี้พร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: ยังเอ่ยพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมารับบัตรรูปภาพได้เลยมารับได้เลยทุกคนจะได้เหมือนกันนะครับเมื่อเด็กๆได้บัตรแล้วให้เรียงลำดับที่โต๊ะตัวเองในกลุ่มนะตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือเคลียร์พื้นที่ได้เลยเชิญเลยครับกลุ่มไหนได้รับแล้วไปเรียงให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเรียกคุณครูนะเดี๋ยวเราจะตรวจไปพร้อมกันนะครับ

กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดมากอ่ะตอนนี้นั่งลงนะเอามือจับหัวไหล่เอวใครยังไม่นั่งหัวไหล่เอวปิดวาจาเอาละตอนนี้มาร่วมกันเฉลยได้ไหมลูกได้นะแล้วก็ค่อยๆตรวจว่าพวกเราเนี่ยสามารถเรียงได้ถูกต้อง

0: ห้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเราช่วยกันบอกแล้วก็ช่วยกันเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับเด็กๆปลายทางมาดูที่กระดานตรงนี้ก็ได้ส่วนเด็กๆห้องเรียนต้นทางก็ดูที่บัตรของตัวเองนะว่าเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับคุณครูถามหน่อยว่าตรงไหนคือเหตุการณ์แรกเราจะสลับไป
1: ตรงกลางอ
0: ันไหนลูกอันนี้ใช่ไหมเราดูจากอะไร
1: มีว
0: ่าวแสดงว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่1สลับมาก่อนเหตุการณ์ที่1ทีนี้เหตุการณ์ที่2คืออะไรลูกเหตุการณ์ที่2อันไหนตรงไหนที่มีแมวตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องเหตุการณ์ที่2เดี๋ยวคุณครูเขียนหมายเลขไว้ก็ได้หมายเลข1หมายเลข2เหตุการณ์ที่2เรียงมาต่อไปเหตุการณ์ที่3อยู่ตรงไหนลูกเหตุการณ์ที่3ตรงไหนนะเหตุการณ์ที่3อยู่ด้านล่างเหตุการณ์ที่2นี่เหตุการณ์ที่3ถูกไหมเอ่ยถูกไหมใครเรียงถูกบ้างยกมือโอ้สุดยอดเก่งมากๆต่อไปเหตุการณ์ที่4ตรงไหนลูกเหตุการณ์ที่4คืออะไรข้างล่างเหตุการณ์ที่1ใช่ไหมดีมากเหตุการณ์ที่4คือตรงนี้นะต่อไปเหตุการณ์ที่5ตรงไหนเอ่ยอยู่แถวเดียวกันคือตรงนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่5เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันอธิบายเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่6ตรงไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมใช่เหตุการณ์ที่6เหตุการณ์ที่7ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างเหตุการณ์ที่4 6และก็7ต่อไปเหตุการณ์ที่8ตอบได้ไหมปลายทางช่วยคิดหน่อยเร็วก็คือตรงนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่8คุณครูอาจจะเขียนไม่สวยนะมันไม่ถนัดเหตุการณ์สุดท้ายก็คือข้างล่างเหตุการณ์ที่5ก็คือเหตุการณ์ที่9ทีนี้มาเรียงกันใหม่1 2 3ต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็4มา5ตรงนี้แล้วก็มาเหตุการณ์ที่6แล้วก็7 8 9ใครเรียงได้ถูกต้องตามนี้ยกมือกลุ่มที่ถูกเหรอลูกสลับกันตรงไหนลูกสลับกันนิดเดียวไม่เป็นไรปรบมือให้ทุกกลุ่มที่เรียงลำดับได้ถูกต้องสุดยอดเด็กๆทราบไหมทำไมคุณครูถึงให้เรียงลำดับเหตุการณ์ทราบไหมลูกเพราะอะไรไม่ทราบเลยต้นหนาวบอกสายหน้าทราบไหมคืออะไรการเรียงลำดับเหตุการณ์เพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกเพื่อทบทวนใช่ไหมทบทวนเหตุการณ์สำคัญที่เราได้อ่านหนังสือไปแล้วก็จะเชื่อมโยงไปสู่ว่าเมื่อเด็กๆ เรียงลำดับเหตุการณ์ได้แล้วเนี่ยเด็กๆ ก็จะสามารถนำไปพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากนะเพื่อย้ำความเข้าใจว่าเราสามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนเรื่องของการพูดลำดับเหตุการณ์ซึ่งเชื่อว่าเด็กๆเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ต้องนำไปพูดได้แน่นอนนะครับวันนี้จุดประสงค์ของคุณครูก็คือเดี๋ยวจะต้องอธิบายหลักการพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวได้แล้วก็ที่สำคัญเด็กๆเอาไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็มานำเสนอเพื่อพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมีมารยาทในการพูดมารยาทในการพูดคืออะไรจำได้ไหมมารยาทในการพูดคืออะไรลูกมารยาทในการพูดต้องพูดยังไงต้องพูดอะไรนะ
1: ช
0: ัดเจนชัดถ้อยชัดคำสบตาผู้ฟังใช่ไหมแล้วก็บุคลิกภาพต้องเป็นยังไงดูดีเวลาออกมาเป็นกลุ่มเวลานำเสนอเนี่ยคุณครูประเมินหมดนะดูบุคลิกภาพด้วยแล้วก็ดูน้ำเสียงดูการสื่อสารด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการพูดลำดับเหตุการณ์การพูดลำดับเหตุการณ์คืออะไรเคยเรียนกันมาหรือยังเคยเรียนหรือยังเอ่ยเคยแล้วเคยเรียนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะสอนการพูดในทุกๆหน่วยเลยแต่เด็กๆก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งการพูดลำดับเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลำดับเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมนะเป็นการทบทวนหรือสรุปเนื้อเรื่องให้เข้าใจก ก็เหมือนกับที่คุณครูให้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องที่เราอ่านแล้วก็เพื่อสรุปเรื่องที่เราอ่านว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าใช่ไหมการพูดที่ดีจะต้องมีการเรียงลำดับตามเหตุการณ์นักเรียนจะเอาเหตุการณ์ที่9ขึ้นก่อนได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมเอาเหตุการณ์ที่5ไปสลับกับ6ได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์ไหม
1: ไม
0: ่นะเพราะฉะนั้นต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเราจะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาด้วยนะคำนึงถึงสถานที่คำนึงถึงรายละเอียดต่างๆในเรื่องเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะก็เหมือนกับตรงนี้ช่วงเวลาสถานที่มันก็จะไปปรากฏในแผนภาพโครงเรื่องที่เราจะร่วมกันเขียนร่วมกันคิดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคำนิยามของการพูดลำดับเหตุการณ์ทีนี้เราจะเห็นได้จากไหนบ้างการพูดลำดับเหตุการณ์ใครเคยฟังข่าวบ้างนักเรียนเคยดูข่าวไหมเวลาพิธีกรรายการผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยเขาเล่าข่าวเป็นยังไงลูกเขาเล่าสนุกไหมสนุกเขาอ่านมาอ่านเสร็จแล้วมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็เรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมการเล่าเรื่องในใครเคยฟังนิทานจากวิทยุหรือจาก YouTube หรือจากอะไรต่างๆเคยฟังไหมเคยเขาเล่าเรื่องสนุกไหมลูกสนุกทำให้เราติดตามใช่ไหมเราอยากจะฟังจนจบอันนี้ก็ใช้วิธีการพูดลำดับเหตุการณ์เหมือนกันนะการเล่านิทานก็จะคล้ายกับการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะงานพิธีการต่างๆจะเป็นงานวันไหว้ครูงานกิจกรรมของโรงเรียนหรือกิจกรรมหน้าเสาธงเนี่ยมันก็จะมีลำดับเหตุการณ์แล้วก็ต้องพูดไปตามลำดับถูกไหมนี่แหละเขาเรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์นะครับซึ่งมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นเลยเด็กสามารถเอาทักษะต่างๆที่คุณครูสอนไว้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะครับเอามาดูหลักการกันบ้างหลักการแรกอันดับแรกเลยเราจะต้องเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนเวลาพูดนะซึ่งอันนี้คุณครูไว้ใจทุกคนน่าจะเข้าใจเหตุการณ์อยู่แล้วเนาะโดยดูที่วันเวลาสถานที่มีการเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ยากไหมการเรียงลำดับยากไหมไม่ยากถ้าเราอ่านหลายรอบเราเข้าใจเราก็จะเรียงลำดับได้อันที่สองคือเราต้องเน้นย้ำเหตุการณ์สำคัญทีละเหตุการณ์นะเวลาเราจะพูดเปลี่ยนเหตุการณ์เนี่ยเราต้องมีการกล่าวซ้ำๆกล่าวย้ำเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อเหตุการณ์นี้มันสำคัญนะไม่ควรพูดหลายๆเหตุการณ์รวมกันแล้วก็มันจะทำให้สับสนได้นะครับข้อที่3ก็คือใช้ตัวอย่างประกอบตอนนี้ทุกคนมีอะไรอยู่ในโต๊ะตัวเองมีอะไรลูกบัตรภาพใช่ไหมเวลาเราพูดเราสามารถใช้บัตรภาพมานำเสนอด้วยได้ไหม
1: ได
0: ้หรือถ้ามันเล็กไปคุณครูมีบัตรภาพให้ยืมนะตอนที่จะพูดเนี่ยเด็กๆสามารถยืมคุณครูได้แล้วก็มานำเสนอเรียงได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ควรจะมีหรือถ้าไม่ใช้บัตรภาพเอาชิ้นงานของเราที่เราจะทำกันวันนี้ออกมายืนนำเสนอแล้วพูดเพื่อให้คนอื่นเห็นภาพตามได้ไหมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างประกอบนะทีนี้ต่อมาต้องสามารถตัดทอนหรือขยายความได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวเนาะบางคนถ้ารู้ว่าเราพูดเยอะเกินไปแล้วเวลามันจะหมดแล้วเราต้องกระชับเหตุการณ์เป็นเราต้องรู้จักตัดว่าเราจะควรตัดส่วนขยายตรงไหนออกหรือกระชับให้มันลงได้นะหรือบางทีเราพูดสั้นไปเวลาเหลืออีกเยอะเลยแต่ว่าเป็นไงลูกเราขยายได้ไหมได้นิดหน่อยก็คือพยายามพูดเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันพอดีต่อเวลานะจะทำให้เราเป็นนักพูดที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่5คือมีการใช้น้ำเสียงการใช้ท่าทางบุคลิกลักษณะสายตาภาษาถ้อยคำนะสีหน้าด้วยให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูดซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนกันมาในหลายชั่วโมงแล้วเนาะมันเป็นทักษะการพูดเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องนำมาปรับใช้ด้วยนะครับและก็สุดท้ายข้อที่6ขั้นตอนการเตรียมการพูดหรือการตรวจสอบการพูดเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักพูดที่ดีเราจะต้องมีการเตรียมตัวทุกครั้งใช่ไหมในกลุ่มไหนที่ออกมาพูดหน้าห้องแล้วไม่เคยฝึกซ้อมเลยมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมปลายทางก็เหมือนกันนะเวลาจะพูดเราจะต้องเตรียมเนี่ยเข้าประจำกลุ่มทุกสมาชิกในกลุ่มเนี่ยต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าบทบาทของเราเราจะรับผิดชอบหัวข้ออะไรเราจะพูดตรงส่วนไหนเราจะต่อจากใครเนี่ยของพวกนี้มันต้องคุยกันแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเราไม่เตรียมเป็นยังไงพูดได้ไหม ไม่มีใครพูดได้นะถ้าเราไม่รู้จักการเตรียมตัวไม่เตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องมันจะทำให้เรารู้ว่าเวลามันเหมาะสมไหมหรือเราผิดพลาดอะไรให้เพื่อนช่วยฟังก็แก้ไขก่อนที่จะมานำเสนอจริงๆอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของนักพูดที่ดีด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นหลักการพูดลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะทีนี้พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ววันนี้คุณครูมีของฝากมาให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางของฝากอันนี้ถ้าอยู่ในใบงานจะเป็นใบงานที่9นะครับจะมีลำดับเหตุการณ์ให้ทั้งหมด9เหตุการณ์ทั้งหมด6เหตุการณ์เด็กๆปลายทางสามารถปรับประยุกต์ได้เลยนะแต่ถ้าไม่ใช้ใบงานคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษก็ได้นะครับวันนี้สำหรับห้องต้นทางคุณครูจะแจกกระดาษแผ่นใหญ่ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสร้างแผนภาพโครงเรื่องเด็กๆจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมลูกว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกตรงกลางต้องมีอะไรแผนภาพโครงเรื่องชื่อเรื่องถัดจากชื่อเรื่องต้องเป็นอะไรลูกแตกออกไปหัวข้อแรกคือก่อนเหตุการณ์ต้องมีอะไรตัวละครจากนั้นมีอะไรอีกตัวละครแล้วต้องบอกอะไรอีกลูกสถานที่ดีมากต่อจากนั้นคือเหตุการณ์แล้วก็ผลของเหตุการณ์และสุดท้ายต้องบอกอะไรข้อคิดตอนนี้พวกเราได้ข้อคิดกันหรือยังได้แล้วเพราะว่ากิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนก็เขียนกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆเนาะทุกกลุ่มจะต้องสร้างแผนภาพโครงเรื่องให้คุณครู1แผนภาพส่วนปลายทางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันหรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ทำลงในใบงานของตนเองได้เลยนะครับซึ่งอันนั้นจะมาเป็นตัวที่เราจะเอามาพูดนำเสนอหน้าห้องเรียนนะอันนี้ก็เป็นสำหรับคุณครูปลายทางช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆนะครับส่วนเด็กๆปลายทางก็เข้าประจำกลุ่มแล้วก็ระดมความคิดร่วมกันแล้วก็จัดทำแผนภาพให้สำเร็จแล้วก็ฝึกซ้อมที่จะออกมานำเสนอพูดลำดับเหตุการณ์หน้าห้องเรียนนะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วทบทวนนิดนึงแผนภาพโครงเรื่องตรงกลางเขียนชื่อเรื่องต่อจากนั้นก็จะเป็นตัวละครเป็นสถานที่มีเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์แล้วก็มีข้อคิดนะคิดว่าทำได้ไหมได้ถ้าทำได้กลุ่มไหนสำเร็จก่อนบวกคะแนนให้เหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมารับอุปกรณ์แล้วก็ไปปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับมารับเลยลูก

0: แล้วครับตอนนี้ก็หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับที่คุณครูให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวใช่ไหมเอาเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มหรือเปล่า
1: เสร็จ
0: สุดยอดมากปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆต้นทางส่งตัวแทนมากลุ่มละ2คนนะถือกระดาษชิ้นงานของพวกเราเนี่ยมานำเสนอหน้าห้องเรียนขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5กลุ่มได้เลยนะครับเชิญเลยสุดยอดมาค่อยๆดึง

0: สุดยอดมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดทำแผนภาพโครงเรื่องที่พวกเราได้เอาความคิดของเราเนี่ยมาใส่ในกระดาษ1แผ่นทีนี้เด็กๆจะต้องนำสิ่งเหล่านี้แหละที่เราร่วมกันเขียนร่วมกันคิดเนี่ยออกมาพูดนำเสนอเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเป็นการตรวจสอบว่าเราเข้าใจรายละเอียดของเรื่องมากน้อยแค่ไหนตอนนี้กลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเรามีเวลาแค่นิดเดียวกลุ่มไหนลูกกลุ่ม4ใช่ไหมดีมากขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยสุดยอดขอบคุณกลุ่มที่เหลือเข้าไปนั่งประจำที่ได้เลยกลุ่มที่4รอก่อนนะทีนี้เพื่อนๆกลุ่ม4ออกมาทั้งหมดเลยเพื่อนๆกลุ่ม4ออกมาทั้งหมดเลยเอาละครับตอนนี้กลุ่ม4ก็พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองคิดตามนะว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะสามารถสรุปเรียงระดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องหรือเปล่าขอเชิญกลุ่มที่4ได้เลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4วันนี้พวกเราจะมาเล่าเหตุการณ์ของเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวค่ะเหตุการณ์ที่1เด็กถือขวดน้ำผึ้งทำน้ำผึ้งหกและมีแมลงมากินเหตุการณ์ที่2และแมวมากินแมลงและหมากัดแมวเจ้าของแมวมาตีหมาและเจ้าของแมวก็ทะเลาะกับเจ้าของหมาพ่อของเด็กเจ้าของแมวและพ่อของเด็กเจ้าของหมาทะเลาะกันผู้ใหญ่บ้านและกำนันได้เรียกทุกคนมาคุยแต่ก็ไม่มีใครให้ความได้ชัดเจนผู้ใหญ่บ้านได้เรียกเด็กเจ้าของแมวมาคุยแต่เด็กเจ้าของแมวร้องไห้ไม่กล้าพูดผู้ใหญ่บ้านได้เรียกแม่ของเด็กเจ้าของแมวมาคุยจึงได้ความชัดเจนกลุ่มที่4ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอขอบคุณกลุ่มที่4นะครับขอเชิญกลับไปนั่งประจำที่ได้เลยนะเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนๆนำเสนอเหตุการณ์ครบถ้วนไหมครบถ้วนแต่ละกลุ่มก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าสิ่งที่เรายึดถือก็คือเราจะเรียงลำดับเหตุการณ์ตามบัตรภาพที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้ร่วมกันเรียงไว้ตั้งแต่ตอนต้นคาบใช่ไหม

เพราะฉะนั้นสำนวนภาษาการใช้ภาษาการเขียนรูปแบบการเขียนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะแต่พอการประเมินจริงๆคุณครูจะให้โอกาสเด็กๆทุกกลุ่มออกมาประเมินหน้าห้องเรียนแต่ว่าเราจะประเมินกันภายหลังนะครับซึ่งชั่วโมงนี้มันก็จบไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวทุกกลุ่มเนี่ยไปจัดการผลงานตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมการพูดมาให้ดีเมื่อสักครู่ครูบอกไปแล้วว่าการพูดทุกครั้งต้องเตรียมตัวใช่ไหมใช่ไหมลูกแล้วเพื่อนกลุ่ม4ได้เตรียมตัวหรือยังเมื่อสักครู่นี้ยังถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดหน้างานเพราะฉะนั้นแล้วทุกกลุ่มเนี่ยหลังจากนี้จะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการพูดแล้วก็จะได้ออกมานำเสนอเดี๋ยวเราจะประเมินกันภายหลังก็คือนอกห้องเรียนฝากเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับถ้าในห้องเรียนไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะขอแค่ว่าเรามีข้อมูลเตรียมความพร้อมที่จะนำไปพูดนำเสนอแล้วฝากให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยจัดเตรียมแบบประเมินแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมาประเมินการพูดเป็นรายกลุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวที่จะสรุปบทเรียนกับเด็กๆเพียงเท่านี้แต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือแบบประเมินตนเองในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับชื่อหน่วยของเราก็คือคุณค่าวรรณกรรมคำสอนสมัยตอนนี้เด็กๆเรียนมาจบหน่วยที่4แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการทำแบบประเมินก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีรายการให้แล้วก็เลือกว่าเราสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ในตอนที่1ส่วนตอนที่2ที่3ที่4นักเรียนก็ไปเขียนสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือแบบบันทึกการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning log นะครับซึ่งเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้สำหรับกลางภาคเรียนตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งภาคเรียนแล้วเพราะฉะนั้นไปตอบคำถามมาให้คุณครูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากวิชานี้บ้างเราชอบทำอะไรและทำได้ดีรวมทั้งอยากจะบอกอะไรกับคุณครูมีความในใจอะไรอยากจะบอกที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเช่นคุณครูสอนเร็วไปไหมสอนไม่เข้าใจหรือสอนแบบไหนหรือชอบอะไรบอกคุณครูในตรงนี้ได้เลยแล้วก็สิ่งที่ตัวเองจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนักเรียนก็คิวได้อ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบันทึกที่อยากจะให้เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนมาเพื่อที่จะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันนะครับสำหรับคุณครูก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าฉันน่าจะเรียนรู้อะไรได้ดีหากจุดๆแปลว่าถ้าเรามีอะไรเราจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นคำตอบของเด็กๆที่จะต้องมาเขียนให้คุณครูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับในชั่วโมงเรียนต่อไปฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางนะช่วยเตรียมใบความรู้ที่1เรื่องการเขียนบันทึกความรู้หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป.4เหมือนเดิมเล่มสีชมพูนะครับแล้วก็ใบงานที่1เรื่องการเขียนบันทึกความรู้รวมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมผักหรือสมุนไพรคนละ1อย่างนะครับนะเอาแค่1อย่างมาพอเป็นตัวอย่างแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ

ได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนไพรแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมี

ปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
0: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจำต่อไปไฟแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีมือจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะด้วยกันทั้งทัพ

0: ให้พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้
1: สู้นะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารถูกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
3: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
1: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
3: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร
2: เวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระของพวกเรากันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันร้องเพลงสกุลเงินอาเซียนนะครับซึ่ง

0: ขอให้นักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมร้องไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางยืนนะครับแล้วก็มาร้องกับครูด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยโอ้โหขอเสียงดังกว่านี้หน่อยพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับสกุลเงินอาเซียน3

0: กีบกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียวกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียวอินโดนั้นใช้รูเปียริงกิตเป็นของมาเลเวียดนามนั้นใช้เงินดองเมียนมาเขาใช้เงินจาดเมียนมาเขาใช้เงินจาดฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับกลับเข้าที่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปที่เราจะมาทบทวนความรู้เดิมของพวกเรากันนะครับจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำการร้องเพลงใช่ไหมแสดงว่าต้องจำสกุลเงินในประเทศของอาเซียนได้ครบ10ประเทศแล้วดังนั้นวันนี้ครูจะมีเกมมาชาเลนจ์นักเรียนนะครับเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาคำถามสกุลเงินจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันซึ่งนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดคำถามปุ๊บจะมีเวลาเดิน20วินาทีนะครับจากนั้นพอครบเวลา20วินาทีแล้วช่วยกันตอบเข้าใจไหมเอ่ยให้เวลาครบ20วินาทีก่อนนะครับและช่วยกันตอบถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อที่1กันเลยข้อที่1ถามว่านายเอกเดินทางไปมาเลเซียต้องใช้สกุลเงินใดหมดเวลาแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ครูไม่ได้บอกให้ยกธงเนาะครูบอกให้พวกเราร่วมกันตอบนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะครับบอกนักเรียนปลายทางหน่อยริงกิตนะครับถ้าไปมาเลเซียต้องแลกสกุลเงินริงกิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซียต่อไปข้อที่2มาครับข้อที่2รูเปียเป็นสกุลเงินของประเทศใดลองนึกนะ20วินาทีหมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างข้อที่2ตอบอะไรเอ่ยรูเปียเป็นสกุลเงินของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปเราเข้าสู่ข้อที่3กันดีกว่า CJ ไปท่องเที่ยวประเทศลาวต้องใช้สกุลเงินใดง่ายๆใช่ไหมข้อนี้เดี๋ยวรอเวลาให้นักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับตอบพร้อมกันหน่อยถ้าไปประเทศลาวต้องแลกสกุลเงินอะไรเอ่ยสกุลเงินกีบนะครับง่ายไหม
1: ง
0: ่ายมากๆเลยใช่ไหมครับต่อไปข้อที่4เรียวเป็นสกุลเงินของประเทศใดในอาเซียนอะไรนะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยหมดเวลาแล้วครับตอบว่าอะไรเอ่ย
1: กัมพ
0: ู
1: ชาก
0: ัมพูชานะครับง่ายๆนะครับต่อไปข้อที่5เตรียมพร้อมความยากจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับข้อที่5น้ำมนต้องการไปประเทศเมียนมาต้องแลกเงินบาทเป็นสกุลเงินอะไรแล้วสิครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบร่วมกันปรึกษาได้นะหมดเวลาแล้วครับตอบว่าอะไรเอ่ย
1: จา
0: ร์มีสระอาใบให้อยู่ก็คือจาร์นั่นเองนะครับเป็นสกุลเงินของเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับต่อไปข้อที่6บรูไนใช้สกุลเงินใดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยในข้อนี้คำตอบคืออะไรเอ่ย
1: ดอลลาร์บรูไน
0: นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7 แก้วเดินทางไปฟิลิปปินส์ต้องใช้สกุลเงินใดโอ้โหมีคนตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางอย่าให้แพ้นักเรียนต้นทางนะครับร่วมกันตอบด้วยมีปอปามีซอโซ่คำตอบนั่นก็คือ
1: เปโซ
0: นะครับเป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปข้อที่8คิวเทซิมเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยต้องแลกเป็นเงินสกุลเงินโอ้โหข้อนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมมีคำใบ้ไหมไม่มีเลยแค่อ่านโจทย์ก็รู้แล้วนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับข้อนี้ก็คือบาทนั่นเองเอาละครับนักเรียนข้อที่9ตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่9แล้วนะสกุดองเป็นประของประเทศใดในอาเซียนนักเรียนปลายทางต้องตอบด้วยนะครับอย่าให้นักเรียนต้นทางตอบอยู่ฝ่ายเดียวนะเอาล่ะพวกเราช่วยกันตอบหน่อยเฉลยว่าอะไรเอ่ย
1: เว
0: ียดนามสกุลเงินดองเป็นของเวียดนามนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายทั้งหมดปรบมือ10ครั้งแล้วครับ10ครั้งพร้อมกับข้อที่10นั่นก็คือสิงคโปร์ใช้สกุลเงินใดโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเรารอคำตอบจากนักเรียนปลายทางด้วยเนาะเอาล่ะครับนักเรียนทุกคนช่วยตอบคำถามข้อนี้หน่อยต้องตอบว่าอะไรเอ่ย
1: ดอลลาร
0: ์สิงคโปร์นั่นเองนักเรียนในอาเซียนเนี่ยมีการใช้สกุลเงินดอลลาร์อยู่2ประเทศจำได้ไหมมีประเทศไหนบ้าง
1: ส
0: ิงคโปร์แล้วก็บรูไนนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้พวกเราได้เล่นกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจิ๊กซอเกมเดี๋ยวกิจกรรมนี้ครูจะมีจิ๊กซอให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันต่อนะครับและขอให้นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้นั้นสิ่งที่นักเรียนต้นทางกำลังต่อจิ๊กซออยู่นั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มต่อจิ๊กซอได้เลยครับ

0: หมดเวลาต่อจิ๊กซอแล้วครับต่อกันเสร็จหรือยังเอ่ย
1: เสร
0: ็จแล้วรู้หรือเปล่าว่าเงินที่เราได้ต่อจิ๊กซอเป็นของประเทศอะไรและชื่อสกุลเงินอะไรรู้ไหม
1: ไม
0: ่รู้ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้นะครับเราจะต้องช่วยกันค้นหาใน Google นั่นเองนะครับซึ่งเราเรียกว่า Google Lens นั่นเองให้นักเรียนเปิดในเว็บไซต์ของ Google ใช่ไหมและเข้าไปที่รูปที่มีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนะครับให้พวกเราถ่ายรูปได้เลยและเข้าไปค้นหานะครับว่าเอเงินที่เราต่อจิ๊กซอมานั้นคือเงินสกุลอะไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลย

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นไงบ้างครับพวกเราก็ได้ค้นคว้าหาในแอป Google ใช่ไหมครับเป็น Google Lens นั่นเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเอาไว้สืบค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็ได้นะครับทีนี้เงินที่พวกเราได้เนี่ยทุกคนเนี่ยครูไปแอบเดินดูมาหมดแล้วทุกคนได้คำตอบหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะถามนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้รู้ด้วยกลุ่มที่1ได้เงินของประเทศอะไรมาครับ
1: รัสเซียครับ
0: ประเทศรัสเซียสกุลเงินชื่อสกุลเงินรู้ไหม
1: รู้ครับ
0: คืออะไรเอ่ย
1: รูเบิลรัสเซีย
0: รูเบิลรัสเซียเก่งมากๆครับต่อไปกลุ่มที่2ได้สกุลเงินอะไรมา
1: ดอลลาร์ครับ
0: ดอลลาร์ของอะไรเอ่ยดอลลาร์เนี่ย
1: อเมริกาครับ
0: อเมริกาสหรัฐอเมริกายอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่3ได้สกุลเงินที่ชื่อว่าสกุลเงินอะไรเอ่ยสกุลเงินอะไรครับทราบไหมอ่ะเป็นของประเทศอะไรประเทศอะไรเอ่ย
1: บรูไนครับ
0: บรูไนใช่หรือเปล่าเอ่ยดูใหม่นะของกลุ่มที่3ได้อะไรไปได้อะไรเอ่ยไม่เป็นไรเราข้ามมากลุ่มที่4ก่อนกลุ่มที่4ได้สกุลเงินอะไรครับ
1: สกุลเงินรูปีค่ะ
0: รูปีของประเทศ
1: อินโด
0: อินอะไรเอ่ยอินอะไรเอ่ย
1: อินเดีย
0: อินเดียกลุ่มที่5สกุลเงินอะไรครับ
1: พันเยนค
0: ่
1: ะ
0: ได้พันเยนเป็นสกุลเงินของประเทศอะไรครับ
1: ญี่ปุ่นค่ะ
0: ของญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ค้นคว้าการผ่าน Google Lens นั่นเองนะครับสำหรับของกลุ่มที่3เดี๋ยวครูใบ้ให้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยไม่ได้เป็นชื่อประเทศแต่มีชื่อสกุลนะครับชื่อว่ายูโรนะครับซึ่งยูโรเนี่ยเขาจะใช้ในสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับทีนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสียงเบามากเลยแสดงว่ามีคนคุยอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปครูจะมีภาพธงชาติมาให้พวกเราได้ดูถ้านักเรียนรู้ก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันภาพนี้คือธงประเทศอะไรเอ่ย
2: อเมริกา
0: หรือว่าชื่อเต็มเกมก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับนี่คือธงของสหรัฐอเมริกานักเรียนเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าธงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีดาวอยู่ทั้งหมดกี่ดวง
2: 52
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยรู้ไหม
3: ไม่รู
0: ้มีอยู่50ดวงนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะครับมีอยู่ทั้งหมด50มลรัฐนะครับทีนี้ต่อไปธงชาติที่2ธงชาตินี้มีชื่อด้วย
2: อังกฤษ
0: พวกเราชอบติดคำว่าอังกฤษใช่ไหมธงนี้มีชื่อว่า Union Jack นะครับเป็นธงของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งสหราชอาณาจักรเนี่ยประกอบไปด้วย4ประเทศนะครับประเทศอังกฤษประเทศเวลส์ประเทศสกอตแลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับประกอบไปด้วย4ประเทศด้วยกันรวมมาเป็นสหราชอาณาจักรนะครับต่อไปธงนี้รู้หรือเปล่าธงนี้อะไรแสดงว่าความรอบรู้ของพวกเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนี่คือธงของประเทศจีนนะครับและสุดท้ายนี่ธงอะไรเอ่ยญี่ปุ่นนะครับธงญี่ปุ่นเนี่ยพื้นธงเนี่ยเป็นสีอะไร
2: ขาว
0: ตรงกลางเป็นวงกลมสีแดงนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเอ่ยสีแดงรู้ไหมไม่รู้อ่ะวงกลมสีแดงนะครับที่อยู่ในธงของญี่ปุ่นนั้นนะครับหมายถึงพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับและนักเรียนธงชาติที่ครูนำมาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหราชอาณาจักรจีนหรือว่าญี่ปุ่นนักเรียนคิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศมหาอำนาจไหม
2: เป็น
0: ประเทศมหาอำนาจนะครับมหาอำนาจในด้านอะไรบ้างด้านการเงินเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะครับและนอกเหนือจากนี้นะนักเรียนก็ยังมีหลากหลายประเทศเลยวันนี้ครูนำมาให้นักเรียนนะครับรับชมและได้เรียนรู้กัน9ประเทศ9สกุลเงินนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันคือสกุลเงินกลุ่มประเทศมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสกุลเงินประเทศที่1ประเทศนี้ก็เป็นประเทศมหาอำนาจนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจทั้งทางทหารและเทคโนโลยีนะครับ ประเทศนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาในกลุ่มไหนนะที่ได้สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคืออะไรเอ่ย
4: ดอลลาร์
0: ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือสกุลเงินนะครับที่แข็งแกร่งและเป็นสกุลเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกนะครับนี่คือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในธนบัตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีรูปบุคคลสำคัญอยู่คนนี้นะครับชื่อว่าจอร์จวอชิงตันนะครับเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะครับมีมูลค่ากี่ดอลลาร์เอ่ยนักเรียน
4: 1
0: ดอลลาร์นะครับต่อไปประเทศนี้นะครับนั่นก็คือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับสหราชอาณาจักรอย่างที่ครูเคยบอกนักเรียนแล้วนะครับจะประกอบด้วยทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนั่นก็คือประเทศอังกฤษประเทศเวลสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งสหราชอาณาจักรนี้นะครับประเทศนี้จะใช้สกุลเงินที่ชื่อว่าปอนด์สเตอร์ริงนั่นเองครับต่อไปประเทศที่3นี่ประเทศที่3กลุ่มที่3เขาได้สหภาพยุโรปไปดังนั้นกลุ่มที่3เลยตอบไม่ได้ว่าเป็นของประเทศอะไรใช่ไหมเพราะว่าสหภาพยุโรปนั้นนะครับนักเรียนประกอบไปด้วยประมาณ20ประเทศด้วยกันนะครับสหภาพยุโรปเช่นตัวอย่างเช่นเยอรมนีนะครับอิตาลีนะครับเบลเยียมฝรั่งเศสนี่คือประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปและเขามีการตกลงรวมกันครับนักเรียนว่าเขาจะใช้สกุลเงินนี้สกุลเงินนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยยูอะไรเอ่ย
4: ยู
0: โรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่สำคัญของโลกนะครับต่อไปนี่คือประเทศอะไรเอ่ยจีนหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจีนเนี่ยจะใช้สกุลเงินมีคนคุ้นๆไหมมีคนบอกว่าสกุลเงินหยวนนั่นเองนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่บนธนบัตรของประเทศจีนนะครับก็คือเหมาเจ๋อตงนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบุคคลสำคัญนะครับเขาก็จะเอาภาพของบุคคลสำคัญในประเทศเขาเนี่ยมาไว้ในธนบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามนะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันก็จะมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ธนบัตรนั่นเองนะครับต่อไปสกุลเงินต่อมานะครับประเทศนี้คือประเทศอะไรเอ่ย
4: ญี่ปุ่น
0: แดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยให้นักเรียนจำไว้เลยเขาเป็นไงเขาใช้สกุลเงินอะไรเอ่ย
4: เย
0: นนะครับถ้านักเรียนดูอนิเมะหรือว่าดูการ์ตูนเนี่ยจะเคยได้ยินคำว่าเยนอยู่บ่อยครั้งเลยใช่ไหมนี่คือสกุลเงินของญี่ปุ่นเราเรียกว่าเยนนั่นเองต่อไปนี่ประเทศนี้คือประเทศเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยมีใครเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมมีไหมเคยเห็นเขาพูดถึงเงินกันไหมจำได้ไหมสกุลเงินอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับวอนนั่นเองสกุลเงินวอนนะครับเป็นสกุลเงินของเกาหลีใต้ต่อไปสกุลเงินต่อมานี่คือสาธารณรัฐอินเดียจำได้ไหมตอนที่เราเรียนสกุลเงินอาเซียนกันเรามีสกุลเงินที่ชื่อว่ารูเปียเป็นของประเทศอะไรรูเปียเป็นของประเทศอะไร
4: อ
0: ินเดียแต่ถ้าเป็นอินเดียจะเป็นอะไรเอ่ย
4: ร
0: ูปีนั่นเองนะครับส่วนบุคคลที่อยู่บนธนบัตรนะครับของประเทศอินเดียนะครับนั่นก็คือมหาตมะคานธีนะครับเป็นบุคคลสำคัญของโลกเลยนะครับต่อไปนี่คือเงินของประเทศออสเตรเลียง่ายๆเลยนักเรียนออสเตรเลียใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยนั่นก็คือดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับสุดท้ายแล้วประเทศนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจเช่นเดียวกันนะครับประเทศนี้มีชื่อว่าสหพันธรัฐรัสเซียหรือเราจะเรียกสั้นๆว่ารัสเซียรัสเซียใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยรูเบิลรัสเซียนั่นเองนะครับนี่คือสกุลเงินของมหาอำนาจนะครับที่ครูได้นำมาให้พวกเราได้เรียนรู้กัน พวกเราเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวครูถามนักเรียนต้องตอบนะครับนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับเอานะถ้าครูพูดชื่อประเทศอะไรพวกเราจะต้องตอบสกุลเงินนั้นประเทศจีน
4: หยวน
0: หยวนประเทศอินเดีย
4: ร
0: ูปีประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ดอลลาร์
0: ดอลลาร์ประเทศรัสเซีย
4: ร
0: ู
4: เบ
0: ิ
4: ลร
0: ั
4: สเซ
0: ียสหราชอาณาจักรเอาแล้วเอาแล้วอะไรเอ่ย
3: ปอน
0: ปอนอะไรปอนอะไร
4: ปอน
0: สเตอร์ลิงใช่ไหมแล้วเกาหลีใต้ล่ะ
4: วอน
0: ถ้าอาทิตย์แดนพระอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นก็ใช้เยนแสดงว่าพวกเราเนี่ยจำได้ใช่ไหมอ่ะอีกประเทศหนึ่งออสเตรเลียดอลลาร์อะไรเอ่ยดอลลาร์ออสเตรเลียทีนี้เข้าสู่เกมของพวกเรากันดีกว่าเกมสกุลเงินนะครับกลุ่มประเทศมหาอำนาจนั่นเองนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวบอกกติกาก่อนกติกานั่นก็คือกลุ่มใดจะตอบให้ยกธงขึ้นแต่ถ้ายังไม่ตอบยังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรอย่าเพิ่งยกก่อนไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ไปเลยหรือบางกลุ่มยกธงไว้แค่นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเอาธงตั้งไว้เลยทุกคนต้องเสมอภาคกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมของเรากันเลยครับเอาละครับเข้าสู่เกมสกุลเงินประเทศมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่2เป็นคนเลือกก่อนว่าจะเอาระดับไหนดีมีง่ายปานกลางและยากเดี๋ยวเรามาทบทวนเกมของเรากันก่อนนักเรียนเห็นมั้ยถ้าง่ายจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย100คะแนนถ้าเป็นปานกลางล่ะ150ส่วนยากก็จะเป็น200คะแนนนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเก็บไว้ให้ได้นะครับเก็บคะแนนใครเก็บได้มากสุดกลุ่มใดเก็บได้มากสุดกลุ่มนั้นชนะไปเลยนะครับอ่ะกลุ่มที่2เลือกอะไรดีอะไรดีครับอะไรดีอะไรดี
3: เอายาก
0: เอายากเลยอ่ะ1 2 3อะไรดี2ทุกกลุ่มมีสิทธิ์ตอบนะครับพร้อมนะครับคำถามประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้สกุลเงินใดใครจะตอบใครจะตอบยกธงกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรครับ
1: ดอลลาร์อเมริกาค่ะ
0: ดอลลาร์อเมริกายังไม่ถูกต้องเอาละครับนักเรียนปลายทางให้ป่าวเอ่ยประเทศที่ใหญ่ที่สุดเขาใช้สกุลเงินอะไรกันยังจะมีคนตอบหรือเปล่าเอ่ยมีไหมกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันนะครับอะไรครับ
1: ปอนด์สเตอร์ลิงค่ะ
0: ปอนด์สเตอร์ลิงยังไม่ใช่ครับบอกแล้วนะนี่คือคำถามยากนะครับนักเรียนตอบหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่3จะตอบอีกว่ามาเลยครับ
1: หยวนครับ
0: หยวนยังไม่ใช่ครับประเทศอะไรเอ่ยประเทศอะไรเอ่ยต้องมีคำตอบกลุ่มที่หนึ่ง
1: เยนค่ะ
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่สองเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่สองกันนะครับเอาละสิครับมีอยู่9ประเทศเท่านั้นที่เราได้เรียนกันไป
1: รูเบิลรัสเซียครับ
0: รูเบิลรัสเซียถูกต้องแล้วครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือรัสเซียนะครับใช้สกุลเงินรูเบิลรัสเซียนะครับเอาไปเลย200คะแนนสำหรับกลุ่มที่2กลุ่มที่2เอาระดับไหนดี
3: ปานกลาง
0: ปานกลางข้อไหนครับข้อที่1นะปานกลางข้อที่1ทุกคนมีสิทธิ์ตอบต้องให้ครูให้จังหวะก่อนนะถึงจะยกธงขึ้นนะครับไปอังกฤษต้องแลกสกุลเงินใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่4ตอบได้เลยครับกลุ่มที่4
1: ดอลลาร์ค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องใครจะตอบยกมืออ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอบอะไรดีครับ
1: ปอนด์สเตอร์ลิง
0: ปอนด์สเตอร์ลิงถูกต้องนะครับกลุ่มที่5รับไป150กลุ่มที่5เอาคำถามระดับไหนดีย
3: าก
0: ข้อไหนดีครับ1 เอาละครับทุกคนเตรียมพร้อมนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับประเทศที่มีธงผืนสีขาวมีวงกลมสีแดงใช้สกุลเงินใดเอาธงลงก่อนใครจะตอบใครจะตอบยกธงกลุ่มที่5นั่นก็คือ
1: เยนค่ะ
0: สกุลเงินเยนนั่นเองนะครับรับไป200คะแนนกลุ่มที่5เอาอะไรดีปานกลางนะครับทุกกลุ่มเตรียมตัวเตรียมตัวข้อนี้รูปีคือสกุลเงินของประเทศใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่1
1: อินเดียค่ะ
0: อินเดียถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1รับไป150คะแนนต่อไปกลุ่มที่1เอาบัตรอะไรดีครับ
4: ยาก
0: ยากมาดูกันนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปตกลงใช้สกุลเงินนี้นั่นคือสกุลเงินอะไรใครจะตอบยกธงกลุ่มที่1
1: ยูโรค่ะ
0: ยูโรถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1ได้ไป200คะแนนกลุ่มที่1เอาอะไรดีครับปานกลางนะครับเหลือสุดท้ายแล้วปานกลางเตรียมตัวทุกกลุ่มมีสิทธิ์ตอบนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะครับสกุลเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกคือกลุ่มที่1
1: ดอลลาร์สหรัฐ
0: ดอลลาร์สหรัฐถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1รับไป150คะแนนเอาละครับตอนนี้กลุ่มที่1ส่วนใหญ่จะตอบได้หมดเลยอ่ะกลุ่มที่1เหลือง่ายแล้วต่อไปนะครับทุกคนง่ายมากนะนักเรียนปลายทางง่ายมากนะครับร่วมกันตอบนะสกุลเงินของจีนนั่นก็คือกลุ่มที่5นั่นก็คือสกุลเงินอะไรเอ่ย
1: หยวนค่ะ
0: หยวนนั่นเองนะครับรับไป100คะแนนต่อไปสกุลเงินของประเทศเกาหลีใต้กลุ่มที่2อะไรครับของเกาหลีใต
1: ้วอนครับ
0: วอนนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับรับไป100คะแนนและสุดท้ายคำถามข้อนี้ง่ายมากๆใครยกธงก่อนคนนั้นได้ตอบเลยนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบดังๆเลยนะสกุลเงินของอเมริกากลุ่มที่2ครับ
1: ดอลลาร์ครับ
0: ดอลลาร์นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันเลยครับและนี่นะครับก็คือตารางสรุปคะแนนนะครับกลุ่มที่1ได้450กลุ่มที่2ได้400กลุ่มที่3ได้0กลุ่มที่4ได้0และกลุ่มที่5ได้450แสดงว่าเกมนี้มีผู้ชนะ2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่5นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าสกุลเงินประเทศมหาอำนาจคืออะไรนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับไหนลองตอบคำถามครูหน่อยสิครับว่าถ้าการที่เราได้รู้จักสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันปรึกษาพูดคุยกันสักครู่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ตอบได้พูดคุยกันหรือเปล่าเอ่ยว่าการที่เราได้รู้จักสกุลเงินนั้นมีดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังนะครับคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าครับเดี๋ยวขอเริ่มกลุ่มที่1เลยเป็นยังไงครับถ้าเรารู้จักแล้วเป็นยังไงเอ่ย
1: เวลาเราไปเที่ยวเราจะได้แลกเงินได้ถูกต้องครับ
0: เวลาเราไปเที่ยวเราจะได้แลกเงินได้ถูกต้องยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่4ว่ายังไงครับ
2: ได้รู้ทำให้เราได้รู้จักสกุลเงินสำคัญสำคัญของโลกค่ะ
0: ทำให้เราได้รู้จักสกุลสำคัญสำคัญของโลกใช่ไหมกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
3: เราสามารถได้รู้จักการแลกเงินของประเทศอื่นได้ค
0: ่
3: ะ
0: เราได้รู้จักสกุลเงินต่างๆใช่ไหมนักเรียนครับการที่เราได้รู้จักสกุลเงินต่างๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้นะครับเพราะเรื่องเศรษฐกิจนะครับเหมือนตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราปลูกข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมนักเรียนเราปลูกข้าวเป็นอาหารหลักปุ๊บเนี่ยแต่ว่าครูสมมุติว่าประเทศซาอุดิอาระเบียเขาเป็นทะเลทรายเขาปลูกข้าวได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำมันแต่ประเทศซาอุดิอาระเบียเขามีน้ำมันดังนั้นเนี่ยเราจึงทำการค้าขายกันนะครับโดยใช้ธนบัตรหรือว่าใช้เงินนะครับที่เป็นที่ยอมรับของโลกเนี่ยทำการซื้อขายสินค้ากันนั่นเองเงินที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนี้คือเงินอะไรนักเรียนจำได้ไหมดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับต่อไปนี่คือกิจกรรมใบงานนะครับเป็นกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับดังนั้นให้นักเรียนนะครับหาเวลาช่วงว่างนะครับหรือว่าก่อนกลับบ้านช่วงพักกลางวันนะครับได้ทำใบงานที่6สกุลเงินในกลุ่มประเทศมหาอำนาจนั่นเองครับและนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่6นั่นเองนะครับกิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมขั้นสรุปหนูทำได้และนี่นะครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายของพวกเรานะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับร่วมกันจับคู่นะครับประเทศและสกุลเงินของประเทศมหาอำนาจนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
5: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางสังเกตดูด้วยนะว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยขออภัยครับนักเรียนปลายทางสังเกตดูด้วยนะครับว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยได้จับคู่ถูกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วจับคู่ได้เลยครับ

นี่นะครับพวกเราก็ได้จับคู่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางจับคู่ได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วนะครับสหราชอาณาจักรปอนด์สเตอร์ลิงถูกต้องครับเข้าได้อินเดียรูเปียไปได้วอนเกาหลีใต้ไปได้ครับจีนหยวนไปได้ยูโรสหภาพยุโรปไปได้ครับสหภาพยุโรปและยูโรไปได้เอ๊ธงประเทศอะไรเอ่ยญี่ปุ่นกับเยนไปได้ครับขยับเข้ามาเลยลูกหยวนและจีนไปได้ครับรูเบิลรัสเซียและรัสเซียไปได้ต่อไปสหราชอาณาจักรและปอนด์สเตอร์ลิงไปได้ครับเยนและญี่ปุ่นไปได้ต่อไปสหรัฐอเมริกานะครับกับดอลลาร์ไปได้เลยครับดอลลาร์สหรัฐกับธงชาติสหรัฐอเมริกาไปได้ครับและสุดท้ายวอนและเกาหลีใต้นะครับยอดเยี่ยมมากครับนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพวกเรานะครับนั่นก็คือการจับคู่นั่นเองนักเรียนต้นทางก็ได้จับคู่กันถูกต้องเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้นะครับให้ระบุสกุลเงินกลุ่มประเทศมหาอำนาจถ้านักเรียนระบุได้ครบ9ประเทศประเมินให้ตัวเองดีมากถ้าระบุยังไม่ครบ9ประเทศนะครับอาจจะได้7 8ประเทศพอใช้ครับและสุดท้ายไม่ทราบสักสกุลเลยไม่รู้เลยว่าสกุลเงินของประเทศมหาอำนาจเนี่ยคืออะไรบ้างให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือมีนะครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนและศึกษากันเกี่ยวกับอัตราการเปรียบเทียบสกุลเงินในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับและชั่วโมงต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือ 1. ใบกิจกรรมที่ 1. แบ่งงานกันทำนะครับกิจกรรมที่ 2. นะครับปัญหาที่ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาและกระดาษ A4 นะครับสุดท้ายอุปกรณ์ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าหากว่ามีนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมพร้อมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะเด็กๆคะคราวที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะใช่ไหมคะประเภทของเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะเครื่องดนตรีไทยนั่นเองคุณครูก็ฝากกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำใช่ไหมคะปลายทางก็น่าจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของจังหวะกันนะคะว่าจังหวะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็คือ1นะคะเด็กๆจะต้องบอกความแตกต่างของจังหวะนะคะว่าจังหวะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะและ2ค่ะปฏิบัติการปรบมือนะคะตามรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจังหวะการเคาะนั่นเองค่ะและ3ค่ะเห็นความสำคัญของการนำจังหวะไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่เด็กๆของครูวันนี้นะคะจะต้องเรียนรู้กันเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
2: ทำได้นะคะยากไหมคะ
1: ไม
2: ่ยากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะเรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆนั่งตัวตรงไหนลองปรบมือให้คุณครูฟังหน่อยค่ะปรบมือแบบนี้เป็นจังหวะไหมคะ
1: เป
2: ็นไหมคะเป็นไหมคะเขาเรียกว่าปรบมือเป็นจังหวะไหมคะ
1: ไม
2: ่เป็นจังหวะแล้วปรบมืออย่างไรให้เป็นจังหวะคะไหนลองปรบมือสิคะไปทางด้วยค่ะแบบนี้เรียกว่าเป็นจังหวะไหมคะทำไมถึงเป็นจังหวะคะ
1: เพราะว่า
2: พร้อมกันแล้วเท่ากันไหมคะ
1: เท
2: ่ากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะนั่นเองอย่างแรกเลยที่เด็กปรบมือเนี่ยก็คือไม่เป็นจังหวะใช่ไหมคะเราปรบมือแบบนี้ก็คือไม่เป็นจังหวะแต่ถ้ามีการปรบมือเท่ากันแต่ละช่วงเท่ากันแบบนี้เรียกว่าเป็นจังหวะใช่ไหมคะไหนลองทดสอบเด็กๆร้องเพลงช้างได้ไหมคะเราลองร้องเพลงช้างพร้อมกันนะคะปลายทางด้วยนะคะร้องเพลงช้างพร้อมกันแล้วก็ปรบมือตามจังหวะลองนะคะ3 4

0: แบบนี้นะคะเรียกว่าปรบมือเป็นจังหวะไหมใช่ค่ะเราปรบมือตามจังหวะของเพลงแล้วเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะช้าหรือเร็วคะ
1: ช้า
0: เพลงช้างเมื่อสักครู่นี้เด็กๆปรบมือเป็นจังหวะช้าหรือเร็ว
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วนะคะก็คือเป็นจังหวะเร็วนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องปรบมือจังหวะให้เข้ากับบทเพลงนั่นเองนะคะอ้าววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของจังหวะของเราคืออะไรนะคะวันนี้เด็กๆทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะจังหวะคือเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะไปทางด้วยค่ะ3 4
1: การจังหวะ

0: เด็กๆคะเห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการปรบมือตามจังหวะเนี่ยนะคะจังหวะจะต้องเป็นยังไงเคลื่อนที่เป็นไงคะสม่ำเสมอเท่ากันเห็นไหมคะเวลาเด็กๆปรบมือตามจังหวะเราเว้นช่วงเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะแต่ถ้าปรบไปเลยแบบนี้เท่ากันไหมคะไม่เท่าเรียกว่าไม่ใช่จังหวะนะคะเป็นการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะกำหนดไว้นะคะว่ามีอัตราจังหวะที่เป็นยังไงช้าแล้วก็เร็วนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจังหวะของเพลงไทยกันบ้างนะคะจังหวะของเพลงไทยนะคะเราจะแบ่งได้ทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะ1เลยคืออะไรคะอ่านพร้อมกันจังหวะเอาเสียงพร้อมกันอีกครั้งค่ะ
1: จังหวะสามัญ
0: จังหวะสามัญสอง
1: จังหวะชิงอ
0: ีกครั้งค่ะ
1: จังหวะชิง
0: จังหวะชิงนะคะและสามค่ะ
1: จังหวะหน้าทับ
0: จังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะสามัญ นะคะจังหวะชิงและจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะสามัญเป็นอย่างไรนะคะอัตราจังหวะสามัญ นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นเองนะคะ1คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้านะคะเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ3ชั้นนั่นเองนะคะต่อไปจังหวะปานกลางนะคะจังหวะปานกลางเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ
1: 2
0: ชั้นนะคะและจังหวะเร็วเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ
1: ชั้นเดียว
0: ชั้นเดียวนั่นเองนะคะจังหวะสามัญ นะคะจะแยกออกเป็น3ประเภทนั่นเองนะคะก็จะมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะเราจะไม่เรียก1ชั้นนะคะเราจะเรียกว่าชั้นเดียวชั้นเดียวคือช้าหรือเร็วคะ
1: เร็ว
0: ช้าหรือเร็วคะ
1: เร
0: ็วเมื่อสักครู่นี้เด็กๆร้องเพลงช้างไปทราบหรือยังว่าเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้น
1: ชั้นเดียว
0: กี่ชั้นคะถูกต้องค่ะเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอัตราจังหวะ3ชั้นกันบ้างวันนี้คุณครูมีตารางนะคะเป็นตารางโน้ตนะคะที่บันทึกของเพลงไทยนะคะคุณครูนำชิงกับฉับเด็กๆรู้จักชิงไหมคะ
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก รู้จักไหมคะ
1: ร
0: ู้จักนะคะชิงนะคะแล้วก็ฉับนั่นเองนะคะนำมาใส่ในห้องของโน้ตเพลงมีทั้งหมดกี่ห้องแต่ละช่องมีทั้งหมดกี่ห้องคะกี่ห้องคะลองนับสิคะปลายทางด้วยค่ะลองนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมดกี่ห้องคะ
1: 8
0: ห้องนะคะโดยชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ2กับเท่าไหร่คะ6นะคะฉับอยู่ห้องที่4กับ8นั่นเองนะคะทีนี้อัตราจังหวะ3ชั้นเด็กๆดูนะชิงกับฉับนะคะห่างไหมคะช่วงระยะห่างไหมคะห่างนะคะทีนี้เรามาดู2ชั้นกันบ้างเป็นยังไงคะถี่ขึ้นไหมคะ
1: ถ
0: ี่ขึ้นแสดงว่าอัตราจังหวะเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะคะชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ

0: 3 5 7และฉับค่ะ
1: 2
0: 4
1: 6
0: และ8อ้าวไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะชิงฉับชิงฉับ
1: ชิงฉับชิงฉับ
0: อ่ะแบบนี้เด็กๆท่องได้แสดงว่าเด็กๆต้องใช้เครื่องดนตรีตีได้ไหมคะทีนี้ตีได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูชั้นเดียวกันบ้างแล้วถ้าชั้นเดียวเราเด็กคิดว่าจะถี่กว่านี้ไหมคะมีความถี่ไหมคะลองดูนะคะทั้งชิงและฉับอยู่ในห้องเดียวกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะลองค่ะ3 4ชิงฉับโอ้โหเร็วมากๆเลยถ้าคุณครูบอกว่าชั้นเดียวแต่ช้าลงนิดหนึ่งได้ไหมคะได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการบรรเลงเพลงด้วยนะคะลอง3 4ชิงฉับชิงฉับชิง
1: ฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉ
0: ับ แล้วถ้าเราจะปรบมือเราจะปรบมือตรงคำว่าชิงหรือฉับชิงหรือฉับคะ
1: ฉ
0: ับไปทางชิงหรือฉับคะ
1: ฉับ
0: ถูกต้องเราจะปรบมือตรงคำว่าฉับไหนลองทดสอบปรบมือตรงคำว่าฉับนะคะพร้อม3 4ชิงฉับชิงฉับชิงเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยไปทางด้วยนะคะเด็กๆคะและนี่นะคะก็คือจังหวะอะไรคะเขาเรียกจังหวะอะไรสาอะไร
1: สาม
0: ัญนั่นเองนะคะจังหวะสามัญมีกี่อัตราคะ
1: สาม
0: อัตรามีอะไรบ้าง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียว3ชั้นเป็นยังไงเป็นจังหวะที่เป็นยังไงคะ3ชั้น
1: ช้า
0: 2ชั้น
1: ปานกลาง
0: ชั้นเดียว
1: เร
0: ็วนั่นเองนะคะเด็กๆคะเรามาฝึกปรบมือตามจังหวะกันนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงเรามาฝึกปรบมือตามจังหวะนะคะโดยครูจะกำหนดไว้ว่าถ้าชิงให้ปรบตักถ้าฉับให้ปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือได้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเด็กขยับนะคะเดี๋ยวเราจะปรบตักแล้วก็ปรบมือไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรื่องของจังหวะกันนะคะโดยเราจะเริ่มนะคะเด็กๆดูสัญลักษณ์ที่ครูนำมานะคะคือเครื่องหมายบวกกับลบถ้าบวกเป็นอะไรคะชิงลบเป็นฉับบวกเป็นชิงลบเป็นฉับคุณครูจะนับเป็นห้องเช่น1 2ห้องที่2คืออะไรคะชิงใช่ไหมคะคุณครูนับให้นะคะ1 2 3 4 4คืออะไรคะฉับฉับปรบอะไรคะปรบมือเอาใหม่นะคะนั่งตัวตรงตอนนี้เรากำลังปฏิบัติอัตราจังหวะกี่ชั้นคะกี่ชั้นคะ3ชั้นพร้อมนะคะคุณครูจะนับห้องเพลงให้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆตีมีเครื่องดนตรีนะคะตีชิงกับฉับนะคะเด็กๆก็จะรู้แล้วว่าถ้าปบตักคือชิงฉับคือปบมืออ่ะทีนี้ให้เด็กๆทุกคนนับไปด้วยพร้อมๆกับครูเลยนะคะ3 4 1 2 3
1: 4
0: 5
1: 6 7 8
0: 1
1: 2 3 4 5 6
0: เก่งมากเลยนะคะต่อไปทีนี้3ชั้นได้แล้วต่อไปกี่ชั้นคะ2ชั้นดูนะคะ2ชั้นคือ ตามห้องเลยนะคะ1 2 3 4เรียงเลยนะคะพร้อมไหมคะนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือกี่ชั้นคะ
2: 2
0: ชั้นต่อไปชั้นเดียวกันบ้างนะคะชั้นเดียวชิงกับฉาบจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยใช่ไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะทำพร้อมกันเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8หยุดเราจะไม่แถมเราจะไม่มีแถมนะคะเวลานับห้องเพลงมีทั้งหมดกี่ห้อง8ห้องเมื่อสักครู่นี้ไป90แล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมด8ห้องแต่เวลาเด็กๆนับจะต้องนับให้จังหวะที่เท่ากันนะคะไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8 90แบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ละจังหวะจะต้องเท่ากันขออีก1รอบชั้นเดียวค่ะ3 4 12 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ขออีก1รอบเดี๋ยวกลุ่มไหนแถมคุณครูจะให้ออกมาด้านหน้าถ้า8แปลว่าจะต้องหยุดใช่ไหมคะเราจะนับ2รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จบเข้าใจไหมคะพร้อมให้ทุกคนมีสตินะคะนั่งตัวตรงพร้อมค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1สองสามสี่ห้า
2: หกเจ็ดแปด
0: เก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นไหมคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้แล้วนะคะทั้ง3อัตราจังหวะเลยนั่นก็คือ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทที่2กันบ้างนั่นคือจังหวะจังหวะอะไรคะจังหวะฉิงนั่นเองนะคะ1คือจังหวะสามัญ2คือจังหวะฉิงนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะฉิงเป็นอย่างไรนะคะจังหวะฉิงนะคะเป็นการตีฉิงที่เป็นฉิงเฉพาะนะคะเราจะไม่ได้ตีแค่ฉิงฉับอย่างเดียวนะคะบางเพลงจะกำหนดไว้นะคะว่าเราจะตีฉิงอย่างเดียวทั้งเพลงนะคะจะไม่มีฉับเลยนะคะแล้วก็บางเพลงก็อาจจะตีชิงชิงฉับนะคะเขาก็จะตีชิงชิงฉับนั่นเองนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะวันนี้คุณครูนำเครื่องดนตรีมานะคะนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆลองดูนะคะที่คุณครูนำมานะคะก็คือชิงนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันว่าจังหวะชิงถ้าเป็นจังหวะสามัญใช่ไหมคะเราก็จะตีชิงแล้วก็ฉับใช่ไหมคะชิงฉับเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นจังหวะสามัญใช่ไหมคะทั้ง3อัตราแต่จังหวะชิงนะคะจะเป็นจังหวะชิงที่เป็นจังหวะชิงพิเศษนั่นก็คือจะตีชิงตลอดทั้งเพลงเช่นเพลงสาธุการนั่นเองค่ะหนึ่งครูจะตีให้ดูนะคะแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นชิงอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงหรือจะเป็นการตีชิงชิงฉับนะคะจะเป็นเพลงที่มีสำเนียงจีนนะคะแล้วก็จะตี ิง

0: ถ้าตีแบบนี้เป็นเพลงสำเนียงอะไรคะ
1: จีน
0: จีนนะคะชิงชิงฉับหรือว่าชิงอย่างเดียวหรือฉับอย่างเดียวก็มีอันนี้เป็นลักษณะของชิงพิเศษนั่นเองนะคะเป็นจังหวะชิงนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างการบรรเลงเพลงนะคะเป็นการบรรเลงเพลงอะไรแล้วก็เป็นจังหวะอย่างไรเดี๋ยวให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไปชมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

วันนี้นะคะคุณจะต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะการบรรเลงเพลงสาธุการนะคะโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอัตราจังหวะเป็นยังไงคะเขาใช้จังหวะอะไรคะและสังเกตดูไหมคะใช่แล้วค่ะใช้อะไรคะชิงตลอดทั้งเพลงนั่นเองนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสาธุการนะคะเราจะใช้จังหวะชิงนะคะเป็นชิงตลอดทั้งเพลงนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะต่อไปจังหวะสุดท้ายประเภทสุดท้ายนั่นก็คือจังหวะอะไรคะจังหวะหน้าทับนั่นเองจังหวะหน้าทับเป็นอย่างไรนะคะจังหวะหน้าทับนะคะ เป็นการนับจังหวะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีนะคะนั่นก็คือเป็นการเรียนเสียงมาจากทับนั่นเองนะคะเป็นเครื่องกำหนดจังหวะหน้าทับจะใช้บรรเลงนะคะก็คือเป็นเครื่องดนตรีได้แก่มีอะไรบ้างตะโพนเป็นพวกกลองต่างๆนั่นเองนะคะตะโพนกองแขกสองหน้าโทนรัมมนานะคะเราจะใช้หน้าทับนะคะเขาเรียกว่าหน้าทับนั่นเองนะคะเป็นการบอกว่า เป็นหน้าทับอะไรนะคะเราจะใช้เครื่องดนตรีที่เป็นประเภทกลองนั่นเองนะคะเช่นคุณครูยกตัวอย่างนะคะ เพลงลาวดวงเดือนนะคะเพลงลาวดวงเดือนก็จะใช้หน้าทับลาวนะคะเด็กๆก็ต้องเรียนรู้หน้าทับแล้วค่ะว่าหน้าทับลาวเนี่ยเขามีวิธีตีอย่างไรนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการกำหนดหน้าทับของแต่ละเพลงนั่นเองนะคะคุณครูมีตัวอย่างหน้าทับลาวมาให้เด็กๆได้ลองท่องดูง่ายมากๆเลยนะคะหน้าทับลาวนะคะเราจะใช้เครื่องดนตรีนะคะนั่นก็คือกองแขกนั่นเองนะคะในการกำหนดหน้าทับนะคะโดยคำว่าติงคำว่าโจ๊ะติงอันนี้เป็นการเรียนเสียงของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะโดยจะกำหนดไว้ระหว่างตัวเมียกับตัวผู้นะคะว่าติงคืออะไรโจ๊ะคืออะไรนะคะถังคืออะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูท่องก่อนแล้วก็เด็กๆท่องตามนะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นหน้าทับอะไรคะหน้าทับอะไรคะจะใช้กับเพลงที่มีสำเนียงลาวนั่นเองนะคะติงโอ้ติงติงติงถังติงถังอีกครั้งนะคะติงโจ้ติงติงติงถังติงถังพร้อมกันค่ะ3 4ติงโจ้ติงติงติงถังติงถังติงโจ้

0: ติงติงติงถังติงถังติงโจติงติงติงถังติงถังหน้าทับลาวนะคะกำหนดไว้ว่าเราจะใช้จังหวะ2ชั้นคุณครูลองยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตีฉิ่งไปด้วยนะคะติงโจติงติงติงถังติงถังติงโจติงติงติงถังติงถังเด็กๆลองปรบมือนะคะตามจังหวะนั่นก็คือฉิ่งให้ปรบอะไรคะฉิ่งให้ปรบตักฉับให้ปรบมือพร้อมกับครูเลยนะคะพร้อมกับท่องหน้าทับไปด้วยนะคะ3 4ติงโจติงติงติงถังติงถังติงโจติงติงติงถังติงถังติงโจติงติงติงถังติงถังติงโจติงติงติงถังติงถังได้ไหมคะได้แล้วนะคะขออีกหนึ่งรอบเมื่อกี้ครูไม่ได้ยินเสียงหน้าทับเลยเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่มไหนนะคะไม่ออกเสียงปลายทางด้วยนะคะพร้อมกันเลยนะคะ3 4ติงโจติงถังติงถังติงโจติงติงถังติงโจเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะและนี่นะคะก็คือจังหวะหน้าทับด้านเอกนะคะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆที่จะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจังหวะใช่ไหมคะทั้ง3ประเภทเลยนั่นก็คือมีจังหวะอะไรบ้างจังหวะสามัญนะคะจังหวะสามัญมีอัตราจังหวะมีอะไรบ้างคะมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่2คือจังหวะชิงใช่แล้วนะคะจังหวะชิงและ3คือจังหวะหน้าทับที่เด็กฝึกไปลองท่องไปคือจังหวะอะไรคะหน้าทับแล้วคะหน้าทับอะไรคะหน้าทับลาวนั่นเองนะคะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะให้ไปทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาฝึกปฏิบัตินะคะหน้าทับกับจังหวะสามัญนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหน้าทับเดี๋ยวเราเอาไว้คราวหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเฉพาะจังหวะสามัญอย่างเดียวก่อนนะคะจังหวะสามัญนะคะมีอะไรบ้างมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวโดยเราฝึกแบบไหนคะการปรบมือและปรบตักนะคะปรบตักให้จังหวะอะไรคะชิงปรบมือให้จังหวะฉับทั้ง3อัตราเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กๆนะคะฝึกเรื่องของการปฏิบัติค่ะเมื่อแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นนะคะอัตราจังหวะสามัญให้เด็กๆนะคะโดยให้เด็กๆจําแล้วก็ทดสอบปฏิบัตินะคะเด็กๆลองทบทวนอีก1รอบอัตราจังหวะนะคะการฝึกปฏิบัติการปรบมือนะคะ3ชั้นชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ2กับ6ใช่มั้ยคะ2 6ฉับละคะ4 8ทบทวนอีก1รอบ3 4 1 2 3 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7ต่อไป2ชั้นพร้อมนะคะ3 4 2 3 4 5 6 71
1: 2 3 4
0: 5 6 7 8ต่อไปชั้นเดียวกันบ้างค่ะ3 4 1 2เด็กๆคะแป๊บหนึ่งเราจะนับตรงคำว่าฉับใช่ไหมคะ1 2ถ้าเป็นชั้นเดียว นะคะเพราะว่าฉับเนี่ย

0: จะนับตามห้องเลยนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 8เราจะนับนะคะกี่รอบคะ
1: 2
0: รอบนะคะ2บรรทัดนั่นเองนะคะทวนอีก1ครั้งเวลามาทดสอบมานำเสนอด้านหน้านะคะปลายทางด้วยนะคะเราจะนับนะคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวต่อกันเลยแบบไหนนะคะทดสอบ3ชั้นก่อนนะคะอย่างละ2นะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: ต่อไป2ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 อันนี้ชั้นเดียว3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เราจะนับต่อเนื่องแบบนี้แล้วเราจะขยับจังหวะเองพอได้ไหมคะพอได้นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะในช่วงนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนั่นก็คือฝึกปฏิบัติการปรบมือนะคะทั้ง3อัตราจังหวะค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอเคนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการฝึกนะคะปฏิบัติใช่ไหมคะการปรบมือตามจังหวะนั่นเองนะคะมีอัตราจังหวะอะไรบ้างคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก
1: ็
0: ชั้นเดียวอ่ะคุณครูทดสอบนิดหนึ่งนะคะขอกลุ่มไหนดีเลขที่ออกกลุ่มที่2กลุ่มที่2มาด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่2มาด้านหน้าเลยค่ะยืนเรียงเลยนะคะขยับมาค่ะเพื่อนๆปรบมือให้กำลังใจกลุ่ม2ด้วยนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่2 3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวลองนะคะปรบตากแล้วก็ปรบมือนะคะเพื่อนๆปลายทางนะคะดูด้วยนะคะเพื่อนๆปลายทางสังเกตดูนะคะต้นทางด้วยนะคะว่าการฝึกปฏิบัติปรบมือเนี่ยนะคะเราปรบแบบไหนนะคะลองดูว่าเพื่อนเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะคะพร้อมไหมคะขอ3ชั้นก่อนค่ะ3ชั้นอย่างเดียวนะคะพร้อมค่ะ3 4
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ถูกต้องไหมคะขออีก1รอบค่ะนับช้ากว่านี้ได้ไหมคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4
1: 5 6 7
0: 1
1: 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไป2ชั้นค่ะ2ชั้นนะคะ3 4 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขออีกครั้งนึงค่ะ2ชั้นค่ะ3 4
1: 1

ต่อไปชั้นเดียวค่ะพร้อมนะคะ3 4 1 2เอาใหม่ค่ะอีกครั้งหนึ่งเราจะนับตรงคำว่าฉับเป็น1นะคะพร้อมนะคะ3 4

0: ถูกต้องไหมคะทีนี้ให้ต้นทางและปลายทางนะคะปฏิบัติไปพร้อมกับกลุ่มที่2ของเราเลยนะคะนั่งตัวตรงค่ะพร้อมกันนะคะเริ่มจาก3ชั้นค่ะนับไปพร้อมกันเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 8
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ต่อไป2ชั้นค่ะ

0: ต่อไปชั้นเดียวค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะปรบมือให้กับทุกคนเลยนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม2ด้วยค่ะอ่ะเชิญนั่งที่ค่ะอ่ะอย่างไรบ้างคะอัตราจังหวะทั้ง3อัตราเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้าง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะวันนี้เรื่องของจังหวะนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ทั้ง3ประเภทเลยนะคะนั่นก็คือ1คือจังหวะสามัญนะคะ2คือจังหวะอะไรคะ2คือจังหวะชิงถูกต้องค่ะและ3คือจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะจำจังหวะหน้าทับได้ไหมคะหน้าทับอะไรคะหน้าทับลาวนั่นเองนะคะที่เราได้ท่องกันไปนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ทั้ง3ประเภทเลยนะคะวันนี้และในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาสนุกกับตัวโน้ตกันนะคะคราวที่แล้วนะคะเรื่องของเครื่องดนตรีใช่ไหมคะครั้งนี้เรื่องของจังหวะและครั้งต่อไปค่ะเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในค่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดทั้งความครบขอบคุณครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
4: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่า
2: ฮ่าว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
5: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นร้อยภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวที

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class, Pathum 4 with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you all right? I'm glad to hear that. So how about teachers and students from the other school? How are you today? Okay, I'm glad to hear that you're fine too. So welcome to our English class. Let's have a look at our topic for today. Can you read? What about our topic? นักเรียนลองอ่านครูฟังหน่อยสิครับ Very good. Sports day.
1: Sports day.
0: Sports day.
1: Sports day.
0: So, do you know about sports day? เด็กๆรู้จัก sports day ไหมเอ่ยแปลว่าอะไรครับ
2: วันกีฬาสีครับ
0: ปรบมือให้เบลเล่หน่อยลูกแปลว่าวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า sports day.So, can you give me some examples of the sports that you know when we are going to play on sports day? เด็กๆลองบอกก่อนนะครับว่ากีฬานะครับหรือว่าเกมที่เราเล่นกันในวันกีฬาสีเนี่ยมีอะไรบ้างโอเค
2: ฟุตบอล
0: ฟุตบอล very good ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ and what elseภูมิกิจ
2: บาสเกตบอล
0: บาสเกตบอล very good ก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองมีอย่างอื่นอีกไหมโอเคมะลิ
2: วอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอล very good ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลโอเคโปรดปาน
2: Badminton ครับ
0: Badminton very good okay this is a sports that you told me that you are playing on sports day okay กีฬาที่เด็กๆยกตัวอย่างให้ครูเมื่อสักครู่ก็เป็นกีฬาส่วนหนึ่งที่เราเล่นในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าข้อ1 นะครับนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายนะครับคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬาสีและเกมได้ 2 นักเรียนนะฮะสามารถถามและตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาสีที่ต้องการกีฬาที่ต้องการเล่นได้ขอโทษนะฮะเอาใหม่นะถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่นักเรียนต้องการเล่นได้แสดงว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและเกมต่างๆรวมถึงเด็กๆจะต้องถามตอบนะครับกีฬานะฮะที่นักเรียนต้องการเล่นได้ในวันกีฬาสีนะครับโอเค let's have a look at our vocabulary โอเค the first sport นะครับ look at the picture can you tell me what sport is it
1: football
0: อะไรลูก
1: football
0: นะครับ football ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ do you like to play football on sports day
1: yes.
0: เยอะเลยนะครับครูอ่านถามว่าเด็กๆชอบเล่นฟุตบอลในวันกีฬาสีไหมโอเคนะฮะ next

0: What sport is it?
1: Volleyball.
0: Very good. Could you please pronounce after me? Volleyball.
1: Volleyball.
0: Volleyball.
1: Volleyball.
0: นะครับตัว V นะจะต้องออกเสียง V เอาใหม่ลูก V Volleyball.
1: Volleyball.
0: แปลว่ากีฬาอะไรครับ
1: Volleyball.
0: Who likes to play volleyball on sports day? โอเคเยอะเลยนะฮะทีนี้กีฬาเด็กๆเราบอกขวัญหน่อยสิครับว่าวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับเขาจะเล่นกันเป็นทีมถูกต้องไหมทีมละกี่คนประมาณ Very good ประมาณ6 players นะครับหรือประมาณทีมละ6คนนั่นเองนะครับนะแล้วเขาก็ตีลูกนะครับ over the net นะก็คือตีลูกเป็นไงครับข้ามอะไรครับ
1: ข้าม
0: เน็ตลงไปนะครับเรารู้ได้ไงว่าทีมนึงได้แต้มหรือไม่ได้แต้มอะไรนะลูกอะไรตกพื้นบอลเนี่ยนะฮะไปตกพื้นอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเป็นไงครับอีกฝั่งนึงได้คะแนนอีกฝั่งนึงที่ลูกบอลลงไปตกเนี่ยเป็นไงฮะไม่ได้คะแนนนั่นเองนะครับโอเค nextLook at the picture. What are they playing? What sport are they playing? เขากำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: Wing
0: นั่นเองนะฮะวิ่งแข่งด้วยนะกีฬาวิ่งแข่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า running race. Again, please running.
1: Running.
0: Running race. แปลว่าวิ่งแข่งนั่นเองนะครับ Who loves?To play running race. Wow, a lot of you. And then, what sport is it? What sport is it? Is it? Badminton นั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่า badminton.
1: Badminton.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: ก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ควรถามว่าการแข่งขันเนี่ยเขาแข่งกันยังไงก็คือเขาก็จะตีใช้ไม้แบดเนี่ยนะตีลูกแบดใช่ไหมลูกแล้วก็ข้ามอะไรข้ามเน็ตไปเหมือนกันนะครับหรือว่าตะข่ายนะทีนี้ทีมละประมาณกี่คนทีมละ2คนเดียวได้ไหมได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าลูกแบตไปลงบนพื้นอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงเป็นไงลูกฝ่ายที่ลูกแบตไปลงก็ไม่ได้แต้มใช่ไหมฮะโอเค next what sport is it ก็คือบาสเกตบอลนั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่าบาสเกตบอลAgain, please. Basketball.
1: Basketball.
0: ก็คือกีฬาบาสนั่นเองนะครับ How do they play? เขาเล่นยังไงลูกเกมนี้กีฬานี้ I'm sorry. กีฬานี้เล่นยังไงครับต้องอะไรฮะ
1: ชุด
0: บาสใช่ไหมลงในไหน
1: ในห่วง
0: ตรงนี้นะครับเขาเล่นเป็นไงเป็นทีมหรือว่าไง
1: เป็นท
0: ี
1: ม
0: เป็นทีมเหมือนกันนะครับโอเคนี่อะไรอ่ะคืออะไรลูกเด็กๆสังเกตดูว่าเขาวิ่งลงในไหนในไหนลูกในกระสอบนั่นเองนะครับนะที่เรียกว่าวิ่งกระสอบเคยได้ยินไหมวิ่งกระสอบเขาจะเล่นโดยวิธีการเอากระสอบมาเนี่ยแล้วก็ตัวลงไปในกระสอบแล้วเขาก็วิ่งแล้วเขาก็วิ่งนะครับมีใครเคยเห็นหรือว่าเคยเล่นไหม
1: เคยเห็น
0: แต่ไม่เคยเล่น
1: เคยเล
0: ่นด้วยเคยเล่นด้วยเหรอโอเคอ่ะโอเควินนี่ could you please share your experience about playing sack racing how do you play เป็นภาษาไทยก็ได้ลูก
2: หนูกระโดดไปแล้วหนูก็ล้มเลย
0: กระโดดไปแล้วก็ล้มก็คือตัว

0: ัวของเราก็อยู่ในกระสอบถูกต้องไหมลูกแล้วเราก็วิ่งไปเพื่อไปถึงเส้นชัยใช่ไหมลูกแล้วทีเนี้ยเราแข่งกับเพื่อนไหมหรือว่าวิ่งไปคนเดียวแข่งกับเพื่อนโอเคนะครับซึ่งกีฬานะครับวิ่งกระสอบภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า sack racing sack racing ก็คือกีฬาวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆปลายทางเป็นไงบ้างครับเคยเล่นกีฬาประเภทนี้หรือเปล่าเอ่ยนะครับเด็กๆปลายทางก็อาจจะคุ้นเคยนะครับกับกีฬาประเภทนี้นะครับ next look at the top the picture นะครับมี2ทีมใช่ไหมดึงเชือกไปมาเด็กๆลองเดาดูสิครับน่าจะเป็นกีฬาอะไรชักเกยอร์นะครับซึ่งคำว่าชักเกยอร์นะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า tug of war tug of war tug of war tug of war ก็คือกีฬาอะไรครับชักเกยอร์นั่นเองมีใครเคยเล่นไหมนะครับทีนี้การเล่นเนี่ยเขายังไงเขาแบ่งเป็น2ทีมใช่ไหมลูกทีนี้พอแบ่งเป็น2ทีมแล้วรู้ไงว่ามันชนะหรือไม่ชนะจะมีอะไรลูกมีเขตแล้วก็แล้วยังไงอ่ะพอมีเขตแล้วยังไงต่อเลยเขตตายข้ามไปฝั่งโน้นแล้วยังไงต่อใครชนะฝั่งที่ไม่ได้ล้ำเขตเป็นฝั่งที่ชนะนั่นเองนะครับส่วนฝั่งที่เข้าไปเขตของคนอื่นเป็นไงฮะแพ้เลยนะครับโอเค next เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ลูกเล่นอะไรนะเก้าอี้ดนตรีนะครับคำว่าเก้าอี้ดนตรีนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า musical chairsMusical chairs.
1: Musical chairs.
0: Musical chairs. นะครับก็คืออะไรครับเก้าอี้ดนตรีนั่นเองเล่นยังไงครูถามYes, we are turning the song, right? And then when the song stops, you have to sit on the chair. นะครับทีนี้แชร์เนี่ยหรือเก้าอี้เนี่ยมันมีเพียงพอสำหรับเราไหม
1: ไม่
0: เพียงพอนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปนั่งแล้วเพื่อนเขานั่งอยู่เราก็ไม่สามารถนั่งได้แสดงว่าเราเป็นไงลูก
1: แพ้
0: เราก็ต้องออกไปนะครับอยากเล่นไหมต่อไปหลังจากที่นักเรียนเล่นกีฬาเล่นเกมแล้วนะฮะถ้าเป็นผู้ชนะเราจะต้องมีอะไรลูกรางวัลเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งคำว่ารางวัลหรือว่าเหรียญนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า medal
1: medal
0: medal ก็คือพวกเหรียญพวกรางวัลนั่นเองนะครับทีนี้ในวันกีฬาสีนอกจากจะมีกีฬามีการแข่งขันแล้วมันยังมีอะไรอีกลูกขบวนอะไรครับขบวนพาเหรดนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าขบวนพาเหรดนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า parade
1: parade
0: parade
1: parade
0: ก็คือเราก็สามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับเป็นพาเหรดนั่นเองนะครับในขบวนพาเหรดเนี่ยเด็กๆจะสังเกตว่ามีอะไรบ้างลูกมีวงดุริยางแล้วมีอะไรอีกครับฮะมีเชียร์ลีดเดอร์มีกองนะครับโอเคทีนี้ขาดไปไม่ได้เลยในวันกีฬาสีคือใครลูกใครครับ
1: เชียร
0: ์ลีดเดอร์นะฮะหรือว่ากองเชียร์นะครับซึ่งคำนี้เราสามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับว่า cheerleaders again please cheerleaders
1: cheerleadersc
0: แปลว่าถ้าเราแปลตรงตัวก็คือผู้นำเชียร์นั่นเองนะครับนะผู้นำเชียร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์อย่างนี้ Who likes to be a cheerleader มีใครอยาก ป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้าง

0: โอเค good นะครับเป็นกองเชียร์อย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้หลังจากที่นักเรียนนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กีฬาและก็เกมต่างๆไปแล้วนะครับเด็กๆจะต้องบอกถึงความรู้สึกได้ด้วยว่าชอบเล่นกีฬาประเภทนี้เพราะอะไรนะครับนะชอบเล่นฟุตบอลเพราะอะไรนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องบอกความรู้สึกให้ได้ทีนี้ความรู้สึกนะครับหรือว่า feelings เราได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มาทบทวนกันว่ามีอะไรบ้างความรู้สึกแรกลองบอกครูอ่านซิว่าครับว่าคำนี้เราอ่านว่าอย่างไรLouder, please.
1: Exciting.
0: Very good. Exciting.
1: Exciting.
0: Exciting.
1: Exciting.
0: แปลว่าอะไรลูกหน้าอะไรหน้าตื่นเต้นเก่งมากนะครับกีฬาประเภทนี้หน้าตื่นเต้นนะครับมันหน้าตื่นเต้นดีนะครับโอเคทีนี้ต่อไปคำนี
2: ้
0: อ่านว่า
2: fun.
0: Fun. Fun.แปลว่าสนุกสนานนะฮะน่าสนุกสนานนั่นเองนะครับ next อะไรลูก
2: easy
0: easy
2: easy
0: easy แปลว่ามันเป็นกีฬาที่ง่ายนะครับง่ายนะครับง่ายมากชอบเล่นต่อมานะครับคำนี้ท้าทายนะครับภาษาอังกฤษยังจำได้ไหมว่าเราออกเสียงว่าอย่างไร very good นะครับก็คือ challenging
2: challenging
0: แปลว่ากีฬาที่มันน่าท้าทายดีนะครับก็เลยชอบอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าน่าสนใจ interesting แปลว่าน่าสนใจนั่นเองนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับในช่วง Let's Practice นะครับให้นักเรียนนำใบงานที่11นะครับเรื่อง Sports Vocabulary ขึ้นมานะครับทีนี้คำชี้แจงนะครับเขาบอกว่า Write down the vocabularywrite down the vocabulary ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานนะครับนะชุดกิจกรรมให้นักเรียนแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับโอเค now let's have a look our vocabularies นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปตายภาพถูกต้องโอเคคำแรกคือคำว่าอะไรลูก Could you please read it together 1 2 3 go Again please
2: Musical
0: chairs นะครับก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเอง Next ลืมบอกไปว่าเป็นคะแนนกลุ่มถ้ามีเสียงก็จะได้คะแนน
2: Badminton
0: Very good badmintonNext Medal นะครับก็คือเหรียญรางวัล
2: Tug of War
0: Very good Tug of War
2: Tug of War Football Basketball Volleyball
0: Sack
2: Racing
0: Sack Racing
2: Sack Racing
0: Running RaceCheerleaders นะครับเอาละเดี๋ยวให้นักเรียนนะฮะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวค่อยเวลาสักครู่หนึ่งนะครับ

0: โอเคเด็กๆเป็นไงบ้างครับ Have you done? Okay, you already done it. Okay, we have another activity. นะครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือใบงานที่11นั่นเองเรื่อง Sports Vocabulary ต่อจากใบงานที่10เมื่อสักครู่นะครับทีนี้ใบงานนี้ทำอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าComplete the sentences by using the words in part 1. หมายความว่าอย่างไรให้นักเรียนนะครับเติมคำตอบนะครับให้สมบูรณ์นะครับโดยใช้คำศัพท์จากตอนที่1นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยนะครับทีนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวครูอันกับเด็กๆเนี่ยจะทำไปพร้อมกันโอเคไหมโอเคทีนี้ดูข้อที่1 Are you readyข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecock เดี๋ยวให้นักเรียนทายว่าเป็นกีฬาอะไรนะครับเขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecock แปลว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้นะครับไม้เพื่อตีลูกเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไม้เนี่ยตีลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับYou are playing what? What sport you're playing? เด็กๆกำลังเล่นกีฬาอะไรอยู่คุณครูอันมีช้อยให้เลือกนะครับช้อยแรกนะครับ Badminton ที่สอง Football So what sport are you playing? กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเล่นอยู่ Badminton นั่นเองนะครับvery good ซึ่งคำว่า racket นะครับแปลว่าไม้สำหรับตีเป็นกีฬาที่ใช้ไม้สำหรับตีนะครับแล้วก็ shuttlecock ก็คือพวกลูกขนไก่อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับโอเค can I move to the next slide
1: yes
0: ต่อมา number 2You listen to the song. Listen to the song. You sit on a chair when the song stops. You listen to the song.

0: What is a musical chairs นะฮะก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเองครับอันนี้มันเป็นกีฬาหรือว่าเป็นเกมลูก
1: เกม
0: นะครับเป็นเกมโอเคให้นักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งครับHave you finished? Can I move to the next slide?
1: Yes.
0: Have you finished?
1: Yes.
0: Okay.Number three, two teams pull the rope. Two teams pull the rope. Rope, เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรลูก rope. Rope แปลว่าอะไรครับเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราไปเข้าค่ายพักแรมเราต้องเอาอะไรไปด้วย rope.
1: เชือก
0: นั่นเองนะฮะดังนั้นกีฬาอะไรเอ่ยที่ต้องใช้เชือกในการเล่นมี tug of war or running race คำว่าอะไรเอ่ยกีฬาอะไรเอ่ยOkay. The answer is tug of war นะครับก็คือกีฬาอะไรครับ
1: ชักกระเยื
0: ้อนั่นเองครับWhere is your book ให้เพื่อนดูด้วยโอเคCan I move to next slide? ครูไปสไลด์ถัดไปได้ยังลูก
1: Yes.
0: Okay, let's move on. เดี๋ยวเรามาดูข้อ4กันต่อเลยนะครับเขาบอกว่า There are six players hitting a ball over the net. อีกครั้งนะครับ There are six players hitting a ball over the net. แปลว่ามีนะครับผู้เล่นเนี่ย6คนนะครับตีนะครับลูกบอลนะครับข้ามอะไรลูก the net ตาข่ายนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองเดาดูสิครับว่ากีฬาประเภทนี้น่าจะเป็นกีฬาอะไรเอ่ยคุณครูมีตัวเลือกให้นะครับก็คือ volleyball แล้วก็ basketball เด็กๆลองคิดดูสิครับคำตอบน่าจะเป็นอะไรครับWhat sport is it?
1: Volleyball.
0: นะครับ Volleyball ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับเราเดี๋ยวค่อยนักเรียนเขียนคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับ Have you finished?
1: Yes.
0: No.Okay, let's move to number five. เขาบอกว่า there are 11 players on each team. They try to kick a ball into the goal. They are 11 players. มีผู้เล่นกี่คนลูกทีมละกี่คน11 players 11คนเยอะนะฮะ on each teamThey try to kick a ball into a goal. เขาพยายามที่จะเตะลูกบอลเนี่ยเข้าไปในประตูกีฬานี่คือกีฬาอะไรเอ่ย What sport is it? มีฟุตบอล or cheerleaders

0: โอเค the answer is football นะครับโอเค next นะครับเสร็จแล้วยังลูก have you finished โอเคทีนี้นะครับโอเค come on everybody please look at our screen เอาละทีนี้นะครับเด็กๆครับคำตอบนะครับเดี๋ยวนักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ภายหลังนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จให้ครูปลายทางครับช่วยตรวจคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปเลยนะครับก็คืออย่างที่ครูอั๋นบอกในจุดประสงค์ว่าเด็กๆจะต้องถามตอบให้ได้ใช่ไหมครับว่ากีฬาที่เด็กๆต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็สามารถให้เหตุผลได้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงชอบเล่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยในช่วง conversation ของวันนี้นะครับเด็กๆดูบทสนทนาของเราลูกถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีเป็นภาษาอังกฤษเราจะถามได้ว่าอย่างไรนะครับเอาดูเลยลูก famous look at screen please ดูนะฮะว่าเราจะถามว่ายังไงเราจะถามได้ว่า what sport are you going to play on sports day เอาใหม่ลูกWhat sport are you going to play on sports day? เอาใหม่มีนักเรียนบางคนยังไม่ตั้งใจฟังโอเคเดี๋ยวถามไม่ได้นะถามไม่ได้คุณครูจะคะแนนโอเคเอาใหม่ What sportAre you going to play? On sports day? Again, please. What sport?
1: Are you going to play?
0: On sports day? Okay, everybody, please read it together. 1, 2, 3, go.Going to play on sports day. โอเคนะครับประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะเล่นกีฬาอะไรในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการตอบเราสามารถตอบได้ว่า I'm going to play. Read it together. I'm going to play.I am going to play. แล้วตามด้วยกีฬาที่เราต้องการจะเล่นนะครับอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นวอลเลย์บอลสมมตินะฮะวอลเลย์บอลครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I'm going to play volleyball นะครับก็คือขวัญจะเล่นอะไรลูกกีฬาอะไรครับ
1: วอลเลย
0: ์บอลนั่นเองทีนี้ต้องถามต่อนะครับว่าทำไมถึงชอบทำไมต้องการที่จะเล่นวอลเลย์บอลเราก็สามารถถามได้เลยว่า why นะครับเป็นคำถามประโยคถามแปลว่าทำไมล่ะทำไมคุณจะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลล่ะเพราะอะไรทำไมถึงต้องการที่จะเล่นนะครับทีนี้วิธีการตอบนะครับเหมือนกับที่เราเคยตอบเกี่ยวกับวิชาที่เราชอบหรือไม่ชอบเลยนะครับเราก็สามารถตอบโดยการให้ผลได้ดังนี้ครับ I think

0: It is
1: It is
0: แล้วก็ตามด้วยเหตุผลก็คือที่ขวัญได้นำเสนอไปเมื่อข้างต้นนะครับอย่างเช่น fun ที่แปลว่าอะไรครับ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: I think it is fun เพราะคิดว่ามันเป็นไงลูกมันสนุกนั่นเองคิดว่ามันสนุกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเอาล่ะให้นักเรียนลองถามคุณครูบ้างว่าขวัญจะต้องการเล่นกีฬาอะไรนะครับในวันกีฬาสีพร้อมกัน1 2 3เอาใหม่ louder 1 2 3 go Okay, are you what sport are you going to play on sports day นะครับก็คือกีฬาอะไรที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีขวัญตอบว่า I am going to play football ขวัญเล่นกีฬาอะไรลูก
1: football
0: ฟุตบอลนั่นเองถามขวัญที่ว่าทำไมขวัญถึงชอบ
1: one
0: three go ขวัญตอบว่า I think it is excitingI think it is exciting. ขวัญคิดว่ายังไงลูกกีฬานี้เป็นไงฮะหน้าอะไรครับหน้าตื่นเต้นดีนะครับก็เลยอยากจะเล่นฟุตบอลเอาล่ะทีนี้ I would like you to ask your friends นะครับ about the sports that they are going to play on sports day นะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนนี่ลองเพื่อนดูเกี่ยวกับกีฬานะครับว่าในวันกีฬาสีพวกเขาต้องการจะเล่นกีฬาอะไรแล้วก็ถามเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงต้องการเล่นกีฬานั้นๆ นะครับเอาละนะในช่วง ask your friends นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูอั๋นนะฮะจะให้เวลานักเรียนไปถามเพื่อนโดยใช้ใบงานที่เท่าไหร่ลูกลองบอกครูอั๋นหน่อยสิครับในการถามตอบใบงานที่อะไรครับใบงานที่12นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวให้นักเรียน walk around walk around แปลว่าอะไรลูก walk around แปลว่าอะไรครับเดินไปรอบๆเพื่อถามเพื่อนโอเค are you ready
1: yes.
0: if you're ready let's go
1: yes.

0: All right, welcome back. How about when you ask your friends about the sports they are going to play on sports day? เด็กๆเป็นไงบ้างลูกไปถามเพื่อนแล้วได้คำตอบไหมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอั๋นนะฮะจะขอตัวแทนอาสาสมัครนะครับมาถามตอบให้เพื่อนฟังนะครับโอเคใครอยากจะเป็นอาสาสมัครเป็นเลขกับใครลูกโอเคเป็นเลขกับแพลงตอนก่อนโอเคใครจะเป็นคนถามก่อนโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, let's go.
1: What sports are you going to play sports days? I'm going to play football. Why?
0: I think
1: it is.
0: I think it is. Oh my, look, I think it is.
1: Fun.
0: I think it is fun, นะครับ Okay, ปรบมือเพื่อนหน่อย Next, you can have a seat. Okay. Next, มีใครอาสาสมัครบ้าง Okay, เป็นเลขอเบนนี่กับ Perth.Okay. Who wants to ask? ใครจะเป็นคนถามลูก Okay, ภูมิกิจ 1 2 3 go.
1: What sport are you going to play on sports day?
2: I'm going to play football.
1: And why?
2: I think it is fun.
0: Very good. Could you please ask him back?
2: What sport are you going to play on sport day?
1: I'm going to play basketball.
2: Why?
1: I think it is exciting.
0: Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อย เก่งมากนะครับ Okay, you can have a seat. Thank you.Okay, who else? มีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่ถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณต้องการจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ครับ What sport are you going to play on sports day นะครับกีฬาที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับวิธีการตอบเราก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play ฉันจะเล่นนะครับฉันจะเล่นกีฬาอะไรนะครับนักเรียนก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถามต่อได้ว่าแล้วทำไมล่ะทำไมคุณถึงชอบเล่นกีฬานี้นะครับเราสามารถใช้คำถามว่า why นะครับที่แปลว่าทำไมนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้ว่าI think it is แล้วตามด้วยเหตุผลที่เราเล่นกีฬาประเภทนั้นๆนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วง wrap up ก็คือสรุปบทเรียนในวันนี้So what did we learn for today? Can you please tell me? เราเรียนเรื่องอะไรไปวันนี้ Famous เรื่องอะไรครับSports day ใช่ไหม very good นะครับก็คือวันกีฬาสีทีนี้ลองยกตัวอย่างกีฬาหรือเกมที่เราได้เรียนไปเป็นภาษาอังกฤษให้ครูฟังหน่อยสิครับกลุ่มละหนึ่งคำก็ได้คำศัพท์famous could you please tell me some vocabularies that you have learned
1: volleyball
0: very good กลุ่มอื่นอีกต่อไปกลุ่ม3 number 3
1: Badminton.
0: กลุ่มไหนอีกต่อไปกลุ่มหนึ่งเบนนี่เบนเลียม sorry okay let's go
1: football
0: นะครับ and then what else
1: ร
0: Group number two. Capture.
2: Musical chair.
0: Musical chair. Very good. เก้าอี้ดนตรี. Then group number five.
2: Basketball.
0: Basketball. นะครับคือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะครับที่เราได้เรียนไปนะครับทีนี้มีคำว่าอะไรบ้างลูกฟุตบอลนะครับฟุตบอลนะครับแล้วก็แบดมินตันนะครับแซกเรซซิ่งคือกีฬาอะไรแล้วนะวิ่งวิ่งกระสอบวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับชักออฟวอร์คืออะไรลูกชักเกเยอร์เชียร์ลีดเดอร์สก็คือผู้นำเชียร์เป็นกองเชียร์นั่นเองนะครับ running race วิ่งแข่งนะครับ parade ขบวนอะไรขบวนพาเหรด basketballกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับต่อไปมีการถามตอบถึงกีฬาที่ต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเด็กๆลองทบทวนคำถามใหม่ลูก one two three go sport what sport are you going to play on sports day นะครับกีฬาที่คุณต้องการที่จะเล่นในวันกีฬาสีคือกีฬาอะไรวิธีการตอบตอบให้ครูอันฟังพร้อมกัน One two three go I'm going to play แล้วตามด้วยกีฬานะครับแล้วถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องการอยากจะเล่น Why นะครับซึ่งคำว่า Why แปลว่าทำไมนะครับทำไมดังนั้นเราต้องให้เหตุผลว่าทำไมถึงเราเล่นเกมหรือว่ากีฬานั้นๆนะครับด้วยการใช้ประโยคนี้ได้เลย I think it is หรือ I think it's นะฮะแล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่เราชอบนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นแบดมินตันครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play badminton นะครับเพราะอะไรครูอันบอกว่า I think it is fun I think it is fun มันน่าสนุกดีนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันนะครับขวัญขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อ My Day at School นะครับใบงานนะครับ

0: สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือไปงานที่13เรื่อง school activity นะครับแล้วก็ไปงานที่14เรื่อง what time do you arrive at school นะครับส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลานะครับในชั่วโมงภาษาอังกฤษนะครับชั้นป.4แล้วนะครับหวังว่าวันนี้นะครับการเรียนการสอนคงเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆปลายทางก็ต้นทางด้วยนะครับโอเค I think this is enough for today so before we leave does anybody have questions do you have any questions okay Billy come on go on
1: what sports are you going to play sports day
0: all right I am going to playSack racing.
1: Why?
0: Because I think this is interesting. Thank you for your question. ขวัญอยากเล่นอะไรลูก Sack racing. วิ่งอะไรนะ
2: ว
0: ิ่งกระสอบนั่นเองนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจใช่ไหม Okay. All right. Okay. I think this is enough for today. Thank you for your question and thank you for your attention. Goodbye. See you next time.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
4: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

กลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเย่อและสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตเขียนได้ถูกหมดคุณครูและเพื่อนพ้องต่างพากันชอบใจเพื่อนๆสงสัยทำไมเขียนเก่งเราชอบ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเกยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับเด็กๆเห็นที่หน้าจอหรือยังเรื่องอะไรลูกสุดยอดมากเรื่องการพูดลำดับเหตุการณ์เอาละครับวันนี้คุณครูจะนำเรื่องราวจากที่เด็กๆได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วนะชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงเนี่ยเราอ่านหนังสือเรื่องอะไรจำได้ไหม
1: น้ำพึ่งหยดเดียว
2: สุดยอดมากอ่านเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวปลายทางก็เรียนไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางนะวันนี้ครูจะนำพาเด็กๆเนี่ยเอาเรื่องราวที่ได้จากการอ่านเนาะเราอ่านเสร็จเราวิเคราะห์ตัวละครเสร็จแล้วเราวิเคราะห์ข้อคิดเราได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทบทวนความเข้าใจจากการอ่านโดยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกพูดลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชั่วโมงนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: ทำไมใช้ไม่ถ
2: ูกชูขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วว่าอุปกรณ์ยังมีครบหรือเปล่าคนไหนไม่ครบคนไหนไม่ครบชูขึ้นมาเลยคำนี้พร้อมหรือยังพร้อมที่จะดูคำหรือยังพร้อมแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะครับคำนี้คือคำว่าอ่านว่าอะไรอ่านได้ไหม
1: ละ
2: ออละออดูซิสีแดงหรือสีเขียวเอาไหนใครคิดว่าสีแดงเตรียมตัวเลยใครคิดว่าสีเขียวเตรียมสีเขียวเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีแดงหรือสีเขียวคำตอบก็คือสีแดงสีแดงละออมีสระอะไหมลูกตรงพยางค์แรกมีไหมมีหรือไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสระอะเวลาเด็กๆอ่านออกเสียงต้องอ่านแบบมีอะกึ่งเสียงหรือเต็มเสียงลูกกึ่งเสียงใช่ไหมกึ่งเสียงแปลว่าแค่ครึ่งเดียวนะดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าละออนะครับมาดูความหมายคำว่าละออกันละออหมายถึงงามยกตัวอย่างเช่นนวลละออก็คืองามหมดจดประมาณนี้นะคำนี้คุ้นเคยไหมบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ว่าก็เป็นคำที่ทุกคนหลายๆคนมักจะเขียนผิดคุณครูก็เลยนำมาฝากเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางนะครับอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักนิดนึงในใครยังจำเหตุการณ์ในเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุได้ตัวละครที่เป็นตัวต้นเรื่องคือใครเอ่ยใครนะใครนะ
1: เด
2: ็กชายถือขวดน้ำผึ้งเขาทำอะไรลูกเขาทำอะไรเขาทำอะไรหก
1: น
2: ้ำผึ้งหกเพราะอะไรถึงหกสะดุดล้มแล้วทำไมเขาถึงสะดุดล้มอ่ะมัวแต่มองอะไรนะว่าวที่อยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมก็เลยเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่มันลุกลามไปเรื่อยๆใช่ไหมอ้าวทีนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนบทเรียนเล็กๆน้อยๆมาฝากนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงลำดับกระชับเหตุการณ์จากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวกติกาก็คือคุณครูจะมีบัตรรูปภาพให้กลุ่มละ1ชุดแบบนี้นะครับเด็กๆปลายทางมีหรือยังเอ่ยคุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้เด็กๆด้วยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีนะคุณครูก็มีบัตรภาพอันนี้มาให้เราสามารถบอกได้เลยว่าภาพไหนคือหมายเลขอะไรนะครับอันนี้คือบัตรนะทุกกลุ่มจะได้ทีนี้เมื่อได้บัตรแล้วจะต้องทำอะไรลูกเอาไปทำอะไรแข่งขันการเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าใครจะเรียงได้ถูกต้องนะกลุ่มไหนเรียงได้ถูกต้องเดี๋ยวจะให้รางวัลพิเศษเพิ่มไปให้คะแนนพิเศษเพิ่ม10คะแนนเอา10คะแนนก่อนเมื่อได้แล้วเนี่ยเรียงเสร็จแล้วเราจะมาทบทวนเนื้อหาของเรื่องราวกันทั้งหมดนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมารับบัตรรูปภาพได้เลย อ้าวมารับได้เลยทุกคนจะได้เหมือนกันนะครับเมื่อเด็กๆได้บัตรแล้วให้เรียงลำดับที่โต๊ะตัวเองในกลุ่มนะอ่ะตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือเคลียร์พื้นที่ได้เลยอ่ะเชิญเลยครับกลุ่มไหนได้รับแล้วไปเรียงให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเรียกคุณครูนะเดี๋ยวเราจะตรวจไปพร้อมกันนะครับ

0: กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดมากอ่ะตอนนี้นั่งลงนะเอามือจับหัวไหล่เอวใครยังไม่นั่งหัวไหล่เอวปิดวาจาเอาละตอนนี้มาร่วมกันเฉลยได้ไหมลูกได้นะแล้วก็ค่อยๆตรวจว่าพวกเราเนี่ยสามารถเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเราช่วยกันบอกแล้วก็ช่วยกันเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับเด็กๆปลายทางมาดูที่กระดานตรงนี้ก็ได้ส่วนเด็กๆห้องเรียนต้นทางก็ดูที่บัตรของตัวเองนะว่าเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับคุณครูถามหน่อยว่าตรงไหนคือเหตุการณ์แรกเราจะสลับไป
1: ตรงกลางอ
0: ันไหนลูกอันนี้ใช่ไหมเราดูจากอะไร
1: มีว
0: ่
1: าว
0: มีว่าวแสดงว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่1สลับมาก่อนเหตุการณ์ที่1ทีนี้เหตุการณ์ที่2คืออะไรลูกเหตุการณ์ที่2อันไหนตรงไหนที่มีแมวตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องเหตุการณ์ที่2เดี๋ยวคุณครูเขียนหมายเลขไว้ก็ได้หมายเลข1หมายเลข2เหตุการณ์ที่2เรียงมาต่อไปเหตุการณ์ที่3อยู่ตรงไหนลูกเหตุการณ์ที่3ตรงไหนนะเหตุการณ์ที่3อยู่ด้านล่างเหตุการณ์ที่2นี่เหตุการณ์ที่3ถูกมั้ยเอ่ยถูกมั้ยใครเรียงถูกบ้างยกมือโอ้สุดยอดเก่งมากๆต่อไปเหตุการณ์ที่4ตรงไหนลูกเหตุการณ์ที่4คืออะไรข้างล่างเหตุการณ์ที่1ใช่ไหมดีมากเหตุการณ์ที่4คือตรงนี้นะต่อไปเหตุการณ์ที่5ตรงไหนเอ่ย
1: อ
0: ยู่แถวเดียวกันคือตรงนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่5เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันอธิบายเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่6ตรงไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมใช่เหตุการณ์ที่6เหตุการณ์ที่7ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างเหตุการณ์ที่4 6และก็7ต่อไปเหตุการณ์ที่8ตอบได้ไหมปลายทางช่วยคิดหน่อยเร็วก็คือตรงนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่8คุณครูอาจจะเขียนไม่สวยนะมันไม่ถนัดเหตุการณ์สุดท้ายก็คือข้างล่างเหตุการณ์ที่5ก็คือเหตุการณ์ที่9ทีนี้มาเรียงกันใหม่1 23ต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็4มา5ตรงนี้แล้วก็มาเหตุการณ์ที่6แล้วก็7 8 9ใครเรียงได้ถูกต้องตามนี้ยกมือกลุ่มที่5ไม่ถูกเหรอลูกสลับกันตรงไหนลูกอ๋อสลับกันนิดเดียวไม่เป็นไรปรบมือให้ทุกกลุ่มที่เรียงลำดับได้ถูกต้องสุดยอดเด็กๆทราบไหมทำไมคุณครูถึงให้เรียงลำดับเหตุการณ์ทราบไหมลูกเพราะอะไรไม่ทราบเลยต้นหนาวบอกสายหน้าทราบไหมคืออะไรการเรียงลำดับเหตุการณ์เพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกเพื่อทบทวนใช่ไหมทบทวนเหตุการณ์สำคัญที่เราได้อ่านหนังสือไปแล้วก็จะเชื่อมโยงไปสู่ว่าเมื่อเด็กๆ เรียงลำดับเหตุการณ์ได้แล้วเนี่ยเด็กๆ ก็จะสามารถนำไปพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากนะเพื่อย้ำความเข้าใจว่าเราสามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนเรื่องของการพูดลำดับเหตุการณ์ซึ่งเชื่อว่าเด็กๆเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ต้องนำไปพูดได้แน่นอนนะครับวันนี้จุดประสงค์ของคุณครูก็คือเดี๋ยวจะต้องอธิบายหลักการพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวได้แล้วก็ที่สำคัญเด็กๆเอาไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็มานำเสนอเพื่อพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมีมารยาทในการพูดมารยาทในการพูดคืออะไรจำได้ไหมมารยาทในการพูดคืออะไรลูกมารยาทในการพูดต้องพูดยังไงต้องพูดอะไรนะชัดเจนชัดถ้อยชัดคำสบตาผู้ฟังใช่ไหมแล้วก็บุคลิกภาพต้องเป็นยังไงดูดีเวลาออกมาเป็นกลุ่มเวลานำเสนอเนี่ยคุณครูประเมินหมดนะดูบุคลิกภาพด้วยแล้วก็ดูน้ำเสียงดูการสื่อสารด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการพูดลำดับเหตุการณ์การพูดลำดับเหตุการณ์คืออะไรเคยเรียนกันมาหรือยังเคยเรียนหรือยังเอ่ย เคยแล้วเคยเรียนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะสอนการพูดในทุกๆหน่วยเลยแต่เด็กๆก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งการพูดลำดับเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลำดับเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมนะเป็นการทบทวนหรือสรุปเนื้อเรื่องให้เข้าใจก็เหมือนกับที่คุณครูให้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องที่เราอ่านแล้วก็เพื่อสรุปเรื่องที่เราอ่านว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าใช่ไหมการพูดที่ดีจะต้องมีการเรียงลำดับตามเหตุการณ์นักเรียนจะเอาเหตุการณ์ที่9ขึ้นก่อนได้ไหมลูก
1: ไม่
0: ได้ใช่ไหมเอาเหตุการณ์ที่5ไปสลับกับ6ได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์ไหมไม่นะเพราะฉะนั้นต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเราจะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาด้วยนะคำนึงถึงสถานที่คำนึงถึงรายละเอียดต่างๆในเรื่องเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะก็เหมือนกับตรงนี้ช่วงเวลาสถานที่มันก็จะไปปรากฏในแผนภาพโครงเรื่องที่เราจะร่วมกันเขียนร่วมกันคิดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคำนิยามของการพูดลำดับเหตุการณ์ทีนี้เราจะเห็นได้จากไหนบ้างการพูดลำดับเหตุการณ์ใครเคยฟังข่าวบ้างนักเรียนเคยดูข่าวไหมเวลาพิธีกรรายการผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยเขาเล่าข่าวเป็นยังไงลูกเขาเล่าสนุกไหมสนุกเขาอ่านมาอ่านเสร็จแล้วมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็เรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมการเล่าเรื่องในใครเคยฟังนิทานจากวิทยุหรือจาก YouTube หรือจากอะไรต่างๆเคยฟังไหมเคยเขาเล่าเรื่องสนุกไหมลูกสนุกทำให้เราติดตามใช่ไหมเราอยากจะฟังจนจบอันนี้ก็ใช้วิธีการพูดลำดับเหตุการณ์เหมือนกันนะการเล่านิทานก็จะคล้ายกับการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะงานพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวันไหว้ครูงานกิจกรรมของโรงเรียนหรือกิจกรรมหน้าเสาธงเนี่ยมันก็จะมีลำดับเหตุการณ์เราก็ต้องพูดไปตามลำดับถูกไหมนี่แหละเขาเรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์นะครับซึ่งมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นเลยเด็กสามารถเอาทักษะต่างๆที่คุณครูสอนไว้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะครับเอามาดูหลักการกันบ้างหลักการแรกอันดับแรกเลยเราจะต้องเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนเวลาพูดนะซึ่งอันนี้คุณครูไว้ใจทุกคนน่าจะเข้าใจเหตุการณ์อยู่แล้วเนาะโดยดูที่วันเวลาสถานที่มีการเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ยากไหมการเรียงลำดับยากไหมไม่ยากถ้าเราอ่านหลายรอบเราเข้าใจเราก็จะเรียงลำดับได้อันที่สองคือเราต้องเน้นย้ำเหตุการณ์สำคัญทีละเหตุการณ์นะเวลาเราจะพูดเปลี่ยนเหตุการณ์เนี่ยเราต้องมีการกล่าวซ้ำๆกล่าวย้ำเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อเหตุการณ์นี้มันสำคัญนะไม่ควรพูดหลายๆเหตุการณ์รวมกันแล้วก็มันจะทำให้สับสนได้นะครับข้อที่3ก็คือใช้ตัวอย่างประกอบตอนนี้ทุกคนมีอะไรอยู่ในโต๊ะตัวเองมีอะไรลูกบัตรภาพใช่ไหมเวลาเราพูดเราสามารถใช้บัตรภาพมานำเสนอด้วยได้ไหม
1: ได้
0: หรือถ้ามันเล็กไปคุณครูมีบัตรภาพให้ยืมนะตอนที่จะพูดเนี่ยเด็กๆสามารถยืมคุณครูได้แล้วก็มานำเสนอเรียงได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ควรจะมีหรือถ้าไม่ใช้บัตรภาพเอาชิ้นงานของเราที่เราจะทำกันวันนี้ออกมายืนนำเสนอแล้วพูดเพื่อให้คนอื่นเห็นภาพตามได้ไหมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างประกอบนะทีนี้ต่อมาต้องสามารถตัดทอนหรือขยายความได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวเนาะบางคนถ้ารู้ว่าเราพูดเยอะเกินไปแล้วเวลามันจะหมดแล้วเราต้องกระชับเหตุการณ์เป็นเราต้องรู้จักตัดว่าเราจะควรตัดส่วนขยายตรงไหนออกหรือกระชับให้มันลงได้นะหรือบางทีเราพูดสั้นไปเวลาเหลืออีกเยอะเลยแต่ว่าเป็นไงลูกเราขยายได้ไหมได้นิดหน่อยก็คือพยายามพูดเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันพอดีต่อเวลานะจะทำให้เราเป็นนักพูดที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่5คือมีการใช้น้ำเสียงการใช้ท่าทางบุคลิกลักษณะสายตาภาษาถ้อยคำนะสีหน้าด้วยให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูดซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนกันมาในหลายชั่วโมงแล้วเนาะมันเป็นทักษะการพูดเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องนำมาปรับใช้ด้วยนะครับและก็สุดท้ายข้อที่6ขั้นตอนการเตรียมการพูดหรือการตรวจสอบการพูดเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักพูดที่ดีเราจะต้องมีการเตรียมตัวทุกครั้งใช่ไหมในกลุ่มไหนที่ออกมาพูดหน้าห้องแล้วไม่เคยฝึกซ้อมเลยมีไหมลูก ไม่มีใช่ไหมปลายทางก็เหมือนกันนะเวลาจะพูดเราจะต้องเตรียมเนี่ยเข้าประจำกลุ่มทุกสมาชิกในกลุ่มเนี่ยต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าบทบาทของเราเราจะรับผิดชอบหัวข้ออะไรเราจะพูดตรงส่วนไหนเราจะต่อจากใครเนี่ยของพวกนี้มันต้องคุยกันแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเราไม่เตรียมเป็นยังไงพูดได้ไหมไม่มีใครพูดได้นะถ้าเราไม่รู้จักการเตรียมตัวไม่เตรียมพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องมันจะทำให้เรารู้ว่าเวลามันเหมาะสมไหมหรือเราผิดพลาดอะไรให้เพื่อนๆช่วยฟังก็แก้ไขก่อนที่จะมานำเสนอจริงๆอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของนักพูดที่ดีด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นหลักการพูดลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะทีนี้พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ววันนี้คุณครูมีของฝากมาให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางของฝากอันนี้ถ้าอยู่ในใบงานจะเป็นใบงานที่9นะครับจะมีลำดับเหตุการณ์ให้ทั้งหมด9เหตุการณ์ทั้งหมด6เหตุการณ์เด็กๆปลายทางสามารถปรับประยุกต์ได้เลยนะแต่ว่าถ้าไม่ใช้ใบงานคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษก็ได้นะครับวันนี้สำหรับห้องต้นทางคุณครูจะแจกกระดาษแผ่นใหญ่ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสร้างแผนภาพโครงเรื่องเด็กๆจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมลูกว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกตรงกลางต้องมีอะไรแผนภาพโครงเรื่องชื่อเรื่องถัดจากชื่อเรื่องต้องเป็นอะไรลูกแตกออกไปหัวข้อแรกคือก่อนเหตุการณ์ต้องมีอะไรตัวละครจากนั้นมีอะไรอีกตัวละครแล้วต้องบอกอะไรอีกลูกสถานที่ดีมากต่อจากนั้นคือเหตุการณ์แล้วก็ผลของเหตุการณ์และสุดท้ายต้องบอกอะไรข้อคิดตอนนี้พวกเราได้ข้อคิดกันหรือยังได้แล้วเพราะว่ากิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนก็เขียนกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆเนาะทุกกลุ่มจะต้องสร้างแผนภาพโครงเรื่องให้คุณครู1แผนภาพส่วนปลายทางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันหรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ทำลงในใบงานของตนเองได้เลยนะครับซึ่งอันนั้นจะมาเป็นตัวที่เราจะเอามาพูดนำเสนอหน้าห้องเรียนนะอันนี้ก็เป็นสำหรับคุณครูปลายทางช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆนะครับส่วนเด็กๆปลายทางก็เข้าประจำกลุ่มแล้วก็ระดมความคิดร่วมกันแล้วก็จัดทำแผนภาพให้สำเร็จแล้วก็ฝึกซ้อมที่จะออกมานำเสนอพูดลำดับเหตุการณ์หน้าห้องเรียนนะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วทบทวนนิดนึงแผนภาพโครงเรื่องตรงกลางเขียนชื่อเรื่องต่อจากนั้นก็จะเป็นตัวละครเป็นสถานที่มีเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์แล้วก็มีข้อคิดนะคิดว่าทำได้ไหมได้ถ้าทำได้กลุ่มไหนสำเร็จก่อนบวกคะแนนให้เหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมารับอุปกรณ์แล้วก็ไปปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับมารับเลยลูก

เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับที่คุณครูให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวใช่ไหมเอาเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มหรือเปล่าสุดยอดมากปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆต้นทางส่งตัวแทนมากลุ่มละ2คนนะถือกระดาษชิ้นงานของพวกเราเนี่ยมานำเสนอหน้าห้องเรียนขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5กลุ่มได้เลยนะครับเชิญเลยสุดยอดมาค่อยๆดึงค่อยๆดึง

0: จัดทำแผนภาพโครงเรื่องที่พวกเราได้เอาความคิดของเราเนี่ยมาใส่ในกระดาษ1แผ่นทีนี้เด็กๆจะต้องนำสิ่งเหล่านี้แหละที่เราร่วมกันเขียนร่วมกันคิดเนี่ยออกมาพูดนำเสนอเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเป็นการตรวจสอบว่าเราเข้าใจรายละเอียดของเรื่องมากน้อยแค่ไหนตอนนี้กลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเรามีเวลาแค่นิดเดียวกลุ่มไหนลูกกลุ่ม4ใช่ไหมดีมากขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยสุดยอดขอบคุณกลุ่มที่เหลือเข้าไปนั่งประจำที่ได้เลยกลุ่มที่4รอก่อนนะทีนี้เพื่อนๆกลุ่ม4ออกมาทั้งหมดเลยเพื่อนๆกลุ่ม4ออกมาทั้งหมดเลยเอาล่ะครับตอนนี้กลุ่ม4ก็พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองคิดตามนะว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะสามารถสรุปเรียงระดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องหรือเปล่าขอเชิญกลุ่มที่4ได้เลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4วันนี้พวกเราจะมาเล่าเหตุการณ์ของเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวค่ะเหตุการณ์ที่1เด็กถือขวดน้ำผึ้งทำน้ำผึ้งหกและมีแมลงมากินเหตุการณ์ที่2และแมวมากินแมลงและหมากัดแมวเจ้าของแมวมาตีหมาและเจ้าของแมวก็ทะเลาะกับเจ้าของหมาพ่อของเด็กเจ้าของแมวและพ่อของเด็กเจ้าของหมาทะเลาะกันผู้ใหญ่บ้านและกำนันได้เรียกทุกคนมาคุยแต่ก็ไม่มีใครให้ความได้ชัดเจนผู้ใหญ่บ้านได้เรียกเด็กเจ้าของแมวมาคุยแต่เด็กเจ้าของแมวร้องไห้ไม่กล้าพูดผู้ใหญ่บ้านได้เรียกแม่ของเด็กเจ้าของแมวมาคุยจึงได้ความชัดเจนกลุ่มที่4ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอขอบคุณกลุ่มที่4นะครับขอเชิญกลับไปนั่งประจำที่ได้เลยนะเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนๆนำเสนอเหตุการณ์ครบถ้วนไหมครบถ้วนแต่ละกลุ่มก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าสิ่งที่เรายึดถือก็คือเราจะเรียงลำดับเหตุการณ์ตามบัตรภาพที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้ร่วมกันเรียงไว้ตั้งแต่ตอนต้นคาบใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำนวนภาษาการใช้ภาษาการเขียนรูปแบบการเขียนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะแต่พอการประเมินจริงๆคุณครูจะให้โอกาสเด็กๆทุกกลุ่มออกมาประเมินหน้าห้องเรียนแต่ว่าเราจะประเมินกันภายหลังนะครับซึ่งชั่วโมงนี้มันก็จบไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวทุกกลุ่มเนี่ยไปจัดการผลงานตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมการพูดมาให้ดีเมื่อสักครู่ครูบอกไปแล้วว่าการพูดทุกครั้งต้องเตรียมตัวใช่ไหมใช่ไหมลูกแล้วเพื่อนกลุ่ม4ได้เตรียมตัวหรือยังเมื่อสักครู่นี้ยังถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดหน้างานเพราะฉะนั้นแล้วทุกกลุ่มเนี่ยหลังจากนี้จะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการพูดแล้วก็จะได้ออกมานำเสนอเดี๋ยวเราจะประเมินกันภายหลังก็คือนอกห้องเรียนฝากเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับถ้าในห้องเรียนไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะขอแค่ว่าเรามีข้อมูลเตรียมความพร้อมที่จะนำไปพูดนำเสนอแล้วฝากให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยจัดเตรียมแบบประเมินแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมาประเมินการพูดเป็นรายกลุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวที่จะสรุปบทเรียนกับเด็กๆเพียงเท่านี้แต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือแบบประเมินตนเองในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับชื่อหน่วยของเราก็คือคุณค่าวรรณกรรมคำสอนสมัยตอนนี้เด็กๆเรียนมาจบหน่วยที่4แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการทำแบบประเมินก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีรายการให้แล้วก็เลือกว่าเราสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ในตอนที่1ส่วนตอนที่2ที่3ที่4นักเรียนก็ไปเขียนสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือแบบบันทึกการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning log นะครับซึ่งเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้สำหรับกลางภาคเรียนตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งภาคเรียนแล้วเพราะฉะนั้นไปตอบคำถามมาให้คุณครูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากวิชานี้บ้างเราชอบทำอะไรและทำได้ดีรวมทั้งอยากจะบอกอะไรกับคุณครูมีความในใจอะไรอยากจะบอกที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเช่นคุณครูสอนเร็วไปไหมสอนไม่เข้าใจหรือสอนแบบไหนหรือชอบอะไรบอกคุณครูในตรงนี้ได้เลยแล้วก็สิ่งที่ตัวเองจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

0: ักเรียนก็เขียนมาให้คุณครูได้อ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบันทึกที่อยากจะให้เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนมาเพื่อที่จะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันนะครับสำหรับคุณครูก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าฉันน่าจะเรียนรู้อะไรได้ดีหากจุดๆแปลว่าถ้าเรามีอะไรเราจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นคำตอบของเด็กๆที่จะต้องมาเขียนให้คุณครูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับในชั่วโมงเรียนต่อไปฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางนะช่วยเตรียมใบความรู้ที่1เรื่องการเขียนบันทึกความรู้หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป.4เหมือนเดิมเล่มสีชมพูนะครับแล้วก็ใบงานที่1เรื่องการเขียนบันทึกความรู้รวมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมผักหรือสมุนไพรคนละ1อย่างนะครับนะเอาแค่1อย่างมาพอเป็นตัวอย่างแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและก็ห้องเรียนปลายทางพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดผักฟักทอง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระของพวกเรากัน

0: นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันร้องเพลงสกุลเงินอาเซียนนะครับซึ่งขอให้นักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมร้องไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางยืนนะครับแล้วก็มาร้องกับครูด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยโอ้โหขอเสียงดังกว่านี้หน่อยพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับสกุลเงินอาเซียน3 4

0: กีบกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียวกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียวอินโดนั้นใช้รูเปียริงกิตเป็นของมาเลเวียดนามนั้นใช้เงินดองเมียนมาเขาใช้เงินจาดเมียนมาเขาใช้เงินจาดฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับอากลับเข้าที่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับกิจกรรมที่เราจะมาทบทวนความรู้เดิมของพวกเรากันนะครับจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำการร้องเพลงใช่ไหมแสดงว่าต้องจำสกุลเงินในประเทศของอาเซียนได้ครบ10ประเทศแล้วดังนั้นวันนี้ครูจะมีเกมมาชาเลนจ์นักเรียนนะครับเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาคำถามสกุลเงินจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันซึ่งนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดคำถามปุ๊บจะมีเวลาเดิน20วินาทีนะครับจากนั้นพอครบเวลา20วินาทีแล้วช่วยกันตอบเข้าใจไหมเอ่ยให้เวลาครบ20วินาทีก่อนนะครับและช่วยกันตอบถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อที่1กันเลยข้อที่1ถามว่านายเอกเดินทางไปมาเลเซียต้องใช้สกุลเงินใดหมดเวลาแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ครูไม่ได้บอกให้ยกธงเนาะครูบอกให้พวกเราร่วมกันตอบนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะครับบอกนักเรียนปลายทางหน่อยริงกิตนะครับถ้าไปมาเลเซียต้องแลกสกุลเงินริงกิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซียต่อไปข้อที่2มาครับข้อที่2รูเปียเป็นสกุลเงินของประเทศใดลองนึกนะ20วินาทีหมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างข้อที่2ตอบอะไรเอ่ยรูเปียเป็นสกุลเงินของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปเราเข้าสู่ข้อที่3กันดีกว่า CJ ไปท่องเที่ยวประเทศลาวต้องใช้สกุลเงินใดง่ายๆใช่ไหมข้อนี้เดี๋ยวรอเวลาให้นักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับตอบพร้อมกันหน่อยถ้าไปประเทศลาวต้องแลกสกุลเงินอะไรเอ่ยสกุลเงินกีบนะครับง่ายไหม
1: ง
0: ่ายมากๆเลยใช่ไหมครับต่อไปข้อที่4เรียวเป็นสกุลเงินของประเทศใดในอาเซียนอะไรนะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยหมดเวลาแล้วครับตอบว่าอะไรเอ่ย
1: กัมพ
0: ู
1: ชาก
0: ัมพูชานะครับง่ายๆนะครับต่อไปข้อที่5เตรียมพร้อมความยากจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับข้อที่5น้ำมนต้องการไปประเทศเมียนมาต้องแลกเงินบาทเป็นสกุลเงินอะไรแล้วสิครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบร่วมกันปรึกษาได้นะหมดเวลาแล้วครับตอบว่าอะไรเอ่ย
1: จ
0: าร์ดมีสระอาใบให้อยู่ก็คือจาร์ดนั่นเองนะครับเป็นสกุลเงินของเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับต่อไปข้อที่6บรูไนใช้สกุลเงินใดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยในข้อนี้คำตอบคืออะไรเอ่ย
1: ดอลลาร์บรูไน
0: นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7 แก้วเดินทางไปฟิลิปปินส์ต้องใช้สกุลเงินใดโอ้โหมีคนตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางอย่าให้แพ้นักเรียนต้นทางนะครับร่วมกันตอบด้วยมีปอปามีซอโซ่คำตอบนั่นก็คือ
1: เปโซ
0: เปโซนะครับเป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปข้อที่8คิวเทซิมเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยต้องแลกเป็นเงินสกุลเงินโอ้โหข้อนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมมีคำใบ้ไหมไม่มีเลยแค่อ่านโจทย์ก็รู้แล้วนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับข้อนี้ก็คือบาทนั่นเองเอาละครับนักเรียนข้อที่9ตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่9แล้วนะสกุลเงินดองเป็นประของประเทศใดในอาเซียนนักเรียนปลายทางต้องตอบด้วยนะครับอย่าให้นักเรียนต้นทางตอบอยู่ฝ่ายเดียวนะเอาล่ะพวกเราช่วยกันตอบหน่อยเฉลยว่าอะไรเอ่ย
1: เว
0: ียดนามสกุลเงินดองเป็นของเวียดนามนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายทั้งหมดปรบมือ10ครั้งละครับ10ครั้งพร้อมกับข้อที่10นั่นก็คือสิงคโปร์ใช้สกุลเงินใดโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเรารอคำตอบจากนักเรียนปลายทางด้วยเนาะเอาล่ะครับนักเรียนทุกคนช่วยตอบคำถามข้อนี้หน่อยต้องตอบว่าอะไรเอ่ย
1: ดอลลาร
0: ์สิงคโปร์นั่นเองนักเรียนในอาเซียนเนี่ยมีการใช้สกุลเงินดอลลาร์อยู่2ประเทศจำได้ไหมมีประเทศไหนบ้าง
1: ส
0: ิงคโปร์แล้วก็บรูไนนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้พวกเราได้เล่นกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจิ๊กซอเกมเดี๋ยวกิจกรรมนี้ครูจะมีจิ๊กซอให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันต่อนะครับและขอให้นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้นั้นสิ่งที่นักเรียนต้นทางกำลังต่อจิ๊กซออยู่นั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มต่อจิ๊กซอได้เลยครับ

0: หมดเวลาต่อจิ๊กซอแล้วครับต่อกันเสร็จหรือยังเอ่ย
1: เสร
0: ็จแล้วรู้หรือเปล่าว่าเงินที่เราได้ต่อจิ๊กซอเป็นของประเทศอะไรและชื่อสกุลเงินอะไรรู้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ู้ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้นะครับเราจะต้องช่วยกันค้นหาใน Google นั่นเองนะครับซึ่งเราเรียกว่า Google Lens นั่นเองให้นักเรียนเปิดในเว็บไซต์ของ Google ใช่ไหมและเข้าไปที่รูปที่มีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนะครับให้พวกเราถ่ายรูปได้เลยและเข้าไปค้นหานะครับว่าเงินที่เราต่อจิ๊กซอมานั้นคือเงินสกุลอะไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลย

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับพวกเราก็ได้ค้นคว้าหาในแอป Google ใช่ไหมครับเป็น Google Lens นั่นเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเอาไว้สืบค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็ได้นะครับทีนี้เงินที่พวกเราได้เนี่ยทุกคนเนี่ยครูไปแอบเดินดูมาหมดแล้วทุกคนได้คำตอบหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะถามนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้รู้ด้วยกลุ่มที่1ได้เงินของประเทศอะไรมาครับ
1: รัสเซียครับ
0: ประเทศรัสเซียสกุลเงินชื่อสกุลเงินรู้ไหม
1: รู้ครับ
0: คืออะไรเอ่ย
1: รูเบิลรัสเซีย
0: รูเบิลรัสเซียใช่ไหมเก่งมากๆครับต่อไปกลุ่มที่2ได้สกุลเงินอะไรมา
1: ดอลลาร์ครับ
0: ดอลลาร์ของอะไรเอ่ยดอลลาร์เนี่ย
1: อเมริกาครับ
0: อเมริกาสหรัฐอเมริกายอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่3ได้สกุลเงินที่ชื่อว่าสกุลเงินอะไรเอ่ยสกุลเงินอะไรครับทราบไหมเป็นของประเทศอะไรประเทศอะไรเอ่ย
1: บรูไนครับ
0: บรูไนใช่หรือเปล่าเอ่ยดูใหม่นะของกลุ่มที่3ได้อะไรไปได้อะไรเอ่ยไม่เป็นไรเราข้ามมากลุ่มที่4ก่อนกลุ่มที่4ได้สกุลเงินอะไรครับ
1: สกุลเงินรูปีค่ะ
0: รูปีของประเทศ
1: อินโด
0: อินอะไรเอ่ยอินอะไรเอ่ย
1: อินเดีย
0: อินเดียกลุ่มที่5สกุลเงินอะไรครับ
1: พันเยนค
0: ่
1: ะ
0: ได้พันเยนเป็นสกุลเงินของประเทศอะไรครับ
1: ญี่ปุ่นค่ะ
0: ของญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ค้นคว้าการผ่าน Google Lens นั่นเองนะครับสำหรับของกลุ่มที่3เดี๋ยวครูใบ้ให้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยไม่ได้เป็นชื่อประเทศแต่มีชื่อสกุลนะครับชื่อว่ายูโรนะครับซึ่งยูโรเนี่ยเขาจะใช้ในสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับทีนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสียงเบามากเลยแสดงว่ามีคนคุยอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปครูจะมีภาพธงชาติมาให้พวกเราได้ดูถ้านักเรียนรู้ก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันภาพนี้คือธงประเทศอะไรเอ่ย
2: อเมริ กา
0: หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับนี่คือธงของสหรัฐอเมริกานักเรียนเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าธงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีดาวอยู่ทั้งหมดกี่ดวง
2: 52
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมมีอยู่50ดวงนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะครับมีอยู่ทั้งหมด50มลรัฐนะครับทีนี้ต่อไปธงชาติที่2ธงชาตินี้มีชื่อด้วย
2: อังกฤษ
0: พวกเราชอบติดคำว่าอังกฤษใช่ไหมธงนี้มีชื่อว่ายูเนียนแจ็คนะครับเป็นธงของสห

0: ทศด้วยกันรวมมาเป็นสหราชอาณาจักรนะครับต่อไปธงนี้รู้หรือเปล่าธงนี้อะไรแสดงว่าความรอบรู้ของพวกเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนี่คือธงของประเทศจีนนะครับและสุดท้ายนี่ธงอะไรเอ่ยญี่ปุ่นนะครับธงญี่ปุ่นเนี่ยผืนธงเนี่ยเป็นสีอะไรขาวตรงกลางเป็นวงกลมสีแดงนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเอ่ยสีแดงรู้ไหมไม่รู้อ่ะวงกลมสีแดงนะครับที่อยู่ในธงของญี่ปุ่นนั้นนะครับหมายถึงพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับและนักเรียนธงชาติที่ครูนำมาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหราชอาณาจักรจีนหรือว่าญี่ปุ่นนักเรียนคิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศมหาอำนาจไหม
1: เป็น
0: ประเทศมหาอำนาจนะครับมหาอำนาจในด้านอะไรบ้างด้านการเงินเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะครับและนอกเหนือจากนี้นะนักเรียนก็ยังมีหลากหลายประเทศเลยวันนี้ครูนำมาให้นักเรียนนะครับรับชมและได้เรียนรู้กัน9ประเทศ9สกุลเงินนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันคือสกุลเงินกลุ่มประเทศมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสกุลเงินประเทศที่1ประเทศนี้ถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจทั้งทางทหารและเทคโนโลยีนะครับประเทศนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาในกลุ่มไหนนะที่ได้สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคืออะไรเอ่ย
1: ดอลลาร์
0: ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือสกุลเงินนะครับที่แข็งแกร่งและเป็นสกุลเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกนะครับนี่คือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในธนบัตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีรูปบุคคลสำคัญอยู่คนคนนี้นะครับชื่อว่าจอร์จวอชิงตันนะครับเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะครับมีมูลค่ากี่ดอลลาร์เอ่ยนักเรียน
1: 1
0: ดอลลาร์นะครับต่อไปประเทศนี้นะครับนั่นก็คือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับสหราชอาณาจักรอย่างที่ครูเคยบอกนักเรียนแล้วนะครับจะประกอบด้วยทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนั่นก็คือประเทศอังกฤษประเทศเวลสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งสหราชอาณาจักรนี้นะครับประเทศนี้จะใช้สกุลเงินที่ชื่อว่าปอนด์สเตอร์ริงนั่นเองครับต่อไปประเทศที่3นี่ประเทศที่3กลุ่มที่3เขาได้สหภาพยุโรปไปดังนั้นกลุ่มที่3เลยตอบไม่ได้ว่าเป็นของประเทศอะไรใช่มั้ยเพราะว่าสหภาพยุโรปนั้นนะครับนักเรียนประกอบไปด้วยประมาณ20ประเทศด้วยกันนะครับสหภาพยุโรปเช่นตัวอย่างเช่นเยอรมนีนะครับอิตาลีนะครับเบลเยียมฝรั่งเศสนี่คือประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปและเขามีการตกลงรวมกันครับนักเรียนว่าเขาจะใช้สกุลเงินนี้สกุลเงินนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยยูอะไรเอ่ย
1: ย
0: ูโรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่สำคัญของโลกนะครับต่อไปนี่คือประเทศอะไรเอ่ยจีนหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจีนเนี่ยจะใช้สกุลเงินมีคนคุ้นๆไหมมีคนบอกว่าสกุลเงินหยวนนั่นเองนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่บนธนบัตรของประเทศจีนนะครับก็คือเหมาเจ๋อตงนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบุคคลสำคัญนะครับเขาก็จะเอาภาพของบุคคลสำคัญในประเทศเขาเนี่ยมาไว้ในธนบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามนะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันก็จะมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ธนบัตรนั่นเองนะครับต่อไปสกุลเงินต่อมานะครับประเทศนี้คือประเทศอะไรเอ่ย
1: ญ
0: ี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยให้นักเรียนจำไว้เลยเขาเป็นไงเขาใช้สกุลเงินอะไรเอ่ย
1: เย
0: นนะครับถ้านักเรียนดูอนิเมะหรือว่าดูการ์ตูนเนี่ยจะเคยได้ยินคำว่าเยนอยู่บ่อยครั้งเลยใช่ไหมนี่คือสกุลเงินของญี่ปุ่นเราเรียกว่าเยนนั่นเองต่อไปนี่ประเทศนี้คือประเทศเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยมีใครเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมมีไหมเคยเห็นเขาพูดถึงเงินกันไหมจำได้ไหมสกุลเงินอะไรเอ่ย นักเรียนปลายทางต่อ

0: ได้ไหมครับวอนนั่นเองสกุลเงินวอนนะครับเป็นสกุลเงินของเกาหลีใต้ต่อไปสกุลเงินต่อมานี่คือสาธารณรัฐอินเดียอินเดียจำได้ไหมตอนที่เราเรียนสกุลเงินอาเซียนกันเรามีสกุลเงินที่ชื่อว่ารูเปียรูเปียเป็นของประเทศอะไรรูเปียเป็นของประเทศอะไร
1: อ
0: ินโดนีเซียแต่ถ้าเป็นอินเดียจะเป็นอะไรเอ่ย
1: ร
0: ูปีนั่นเองนะครับส่วนบุคคลที่อยู่บนธนบัตรนะครับของประเทศอินเดียนะครับนั่นก็คือมหาตมะคานธีนะครับเป็นบุคคลสำคัญของโลกเลยนะครับต่อไปนี่คือเงินของประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียง่ายๆเลยนักเรียนออสเตรเลียใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยนั่นก็คือดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับสุดท้ายแล้วประเทศนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจเช่นเดียวกันนะครับประเทศนี้มีชื่อว่าสหพันธรัฐรัสเซียหรือเราจะเรียกสั้นๆว่ารัสเซียรัสเซียใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยรูเบิลรัสเซียนั่นเองนะครับนี่คือสกุลเงินของมหาอำนาจนะครับที่ครูได้นำมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันพวกเราเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยตบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวครูถามนักเรียนต้องตอบนะครับนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับเอานะถ้าครูพูดชื่อประเทศอะไรพวกเราจะต้องตอบสกุลเงินนั้นประเทศจีน
1: หยวน
0: ประเทศอินเดีย
1: ร
0: ูปีประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ดอลลาร
0: ์ประเทศรัสเซีย
1: ร
0: ู
1: เบ
0: ิ
1: ลร
0: ั
1: สเซีย
0: รูเบิลรัสเซียสหราชอาณาจักรเอาแล้วอะไรเอ่ย
2: ปอน
0: อะไรปอนอะไร
2: ปอน
0: สเตอร์ลิงใช่ไหมแล้วเกาหลีใต้ล่ะ
1: วอน
0: ถ้าอาทิตย์แดนพระอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นก็ใช้เยนแสดงว่าพวกเราเนี่ยจำได้ใช่ไหมอีกประเทศหนึ่งออสเตรเลียดอลลาร์อะไรเอ่ย
1: ดอลลาร
0: ์ออสเตรเลียทีนี้เข้าสู่เกมของพวกเรากันดีกว่าเกมสกุลเงินนะครับกลุ่มประเทศมหาอำนาจนั่นเองนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวบอกกติกาก่อนกติกานั่นก็คือกลุ่มใดจะตอบให้ยกธงขึ้นแต่ถ้ายังไม่ตอบยังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรอย่าเพิ่งยกก่อนไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ไปเลยหรือบางกลุ่มยกธงไว้แค่นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเอาธงตั้งไว้เลยทุกคนต้องเสมอภาคกันครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมของเรากันเลยครับเอาละครับเข้าสู่เกมสกุลเงินประเทศมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่2เป็นคนเลือกก่อนว่าจะเอาระดับไหนดีมีง่ายปานกลางและยากเดี๋ยวเรามาทบทวนเกมของเรากันก่อนนักเรียนเห็นไหมถ้าง่ายจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย100คะแนนถ้าเป็นปานกลางล่ะ150ส่วนยากก็จะเป็น200คะแนนนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเก็บไว้ให้ได้นะครับเก็บคะแนนใครเก็บได้มากสุดกลุ่มใดเก็บได้มากสุดกลุ่มนั้นชนะไปเลยนะครับอ่ะกลุ่มที่2เลือกอะไรดีอะไรดีครับอะไรดี
3: เอายาก
0: เลยอ่ะ1 2 3เอาอะไรดี2ทุกกลุ่มมีสิทธิ์ตอบนะครับพร้อมนะครับคำถามประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้สกุลเงินใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรครับ
4: ดอลลาร์อเมริกาค่ะ
0: ดอลลาร์อเมริกายังไม่ถูกต้องเอาละครับนักเรียนปลายทางตอบได้เปล่าเอ่ยประเทศที่ใหญ่ที่สุดเขาใช้สกุลเงินอะไรกันยังจะมีคนตอบหรือเปล่าเอ่ยมีไหมกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันนะครับอะไรครับ
4: ปอนสเตอร์ลิงค่ะ
0: ปอนสเตอร์ลิงยังไม่ใช่ครับบอกแล้วนะนี่คือคำถามยากนะครับนักเรียนตอบหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่3จะตอบอีกวามเลยครับ

0: หยวนครับ
1: หยวนยังไม่ใช่ครับประเทศอะไรเอ่ยประเทศอะไรเอ่ยต้องมีคำตอบกลุ่มที่หนึ่ง
2: เยนค่ะ
1: ยังไม่ใช่กลุ่มที่สองเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่สองกันนะครับเอาล่ะสิครับมีอยู่9ประเทศเท่านั้นที่เราได้เรียนกันไป
2: รูเบิลรัสเซียครับ
1: รูเบิลรัสเซียถูกต้องแล้วครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือรัสเซียนะครับใช้สกุลเงินรูเบิลรัสเซียนะครับเอาไปเลย200คะแนนสำหรับกลุ่มที่2กลุ่มที่2เอาระดับไหนดีปานกลางข้อไหนครับข้อที่1นะปานกลางข้อที่1ทุกคนมีสิทธิ์ตอบต้องให้ครูให้จังหวะก่อนนะถึงจะยกธงขึ้นนะครับไปอังกฤษต้องแลกสกุลเงินใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่4ตอบได้เลยครับกลุ่มที่4
0: ดอลลาร์ค่ะ
1: ยังไม่ถูกต้องใครจะตอบยกมืออ่ากลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอบอะไรดีครับ
0: ปอนด์สเตอร์ลิง
1: ปอนด์สเตอร์ลิงถูกต้องนะครับกลุ่มที่5รับไป150กลุ่มนี้เอาคำถามระดับไหนดีย
3: าก
1: ข้อไหนดีครับ1เอาล่ะครับทุกคนเตรียมพร้อมนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับประเทศที่มีธงผืนสีขาวมีวงกลมสีแดงใช้สกุลเงินใดเอาธงลงก่อนใครจะตอบใครจะตอบยกธงกลุ่มที่5นั่นก็คือ
0: เยนค่ะ
1: สกุลเงินเยนนั่นเองนะครับรับไป200คะแนนกลุ่มที่5เอาอะไรดีปานกลางนะครับทุกกลุ่มเตรียมตัวเตรียมตัวข้อนี้รูปีคือของประเทศใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่1
0: อินเดียค่ะ
1: อินเดียถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1รับไป150คะแนนต่อไปกลุ่มที่1เอาบัตรอะไรดีครับ
3: ยาก
1: ยากมาดูกันนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปตกลงใช้สกุลเงินนี้นั่นคือสกุลเงินอะไรใครจะตอบยกธงกลุ่มที่1
0: ยูโรค่ะ
1: ยูโรถูกต้องแล้วครับ กลุ่มที่1ได้ไป200คะแนนกลุ่มที่1เอาอะไรดีครับปานกลางนะครับเหลือสุดท้ายแล้วปานกลางเตรียมตัวทุกกลุ่มมีสิทธิ์ตอบนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะครับสกุลเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกคือกลุ่มที่1
0: ดอลลาร์สหรัฐ
1: ดอลลาร์สหรัฐถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1รับไป150คะแนนเอาละครับตอนนี้กลุ่มที่1ส่วนใหญ่จะตอบได้หมดเลยอ่ะกลุ่มที่1เหลือง่ายแล้วต่อไปนะครับทุกคนง่ายมากนะนักเรียนปลายทางง่ายมากนะครับร่วมกันตอบนะสกุลเงินของจีนนั่นก็คือกลุ่มที่5นั่นก็คือสกุลเงินอะไรเอ่ย
0: หยวนค่ะ
1: หยวนนั่นเองนะครับรับไป100คะแนนต่อไปสกุลเงินของประเทศเกาหลีใต้กลุ่มที่2อะไรครับของเกาหลีใต
0: ้วอนครับ
1: วอนนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับรับไป100คะแนนและสุดท้ายคำถามข้อนี้ง่ายมากๆใครยกธงก่อนคนนั้นได้ตอบเลยนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบดังๆเลยนะสกุลเงินของอเมริกากลุ่มที่2ครับ
0: ดอลลาร์ครับ
1: ดอลลาร์นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันเลยครับและนี่นะครับก็คือตารางสรุปคะแนนนะครับกลุ่มที่1ได้450กลุ่มที่2ได้400กลุ่มที่3ได้0กลุ่มที่4ได้0และกลุ่มที่5ได้450แสดงว่าเกมนี้มีผู้ชนะ2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่5นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับ ต่อไปนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าสกุลเงินประเทศมหาอำนาจคืออะไรนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับไหนลองตอบคำถามครูหน่อยสิครับว่าถ้าการที่เราได้รู้จักสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันปรึกษาพูดคุยกันสักครู่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ตอบได้พูดคุยกันหรือเปล่าเอ่ยว่าการที่เราได้รู้จักสกุลเงินนั้นมีดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังนะครับคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าครับเดี๋ยวขอเริ่มกลุ่มที่1เลยเป็นยังไงครับถ้าเรารู้จักแล้วเป็นยังไงเอ่ย
1: เวลาเราไปเที่ยวเราจะได้แลกเงินได้ถูกต้องครับ
0: เวลาเราไปเที่ยวเราจะได้แลกเงินได้ถูกต้องยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่4ว่ายังไงครับ
2: ได้รู้ทำให้เราได้รู้จักสกุลเงินสำคัญสำคัญของโลก
0: ทำให้เราได้รู้จักสกุลสำคัญสำคัญของโลกใช่ไหมกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
3: เราสามารถได้รู้จักการแลกเงินของประเทศอื่นได้ค
0: ่ะเราได้รู้จักสกุลเงินต่างๆใช่ไหมนักเรียนครับการที่เราได้รู้จักสกุลเงินต่างๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้นะครับเพราะเรื่องเศรษฐกิจนะครับเหมือนตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราปลูกข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมนักเรียนเราปลูกข้าวเป็นอาหารหลักปุ๊บเนี่ยแต่ว่าครูสมมุติว่าประเทศซาอุดิอาระเบียเขาเป็นทะเลทรายเขาปลูกข้าวได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำมันแต่ประเทศซาอุดิอาระเบียเขามีน้ำมันดังนั้นเนี่ยเราจึงทำการค้าขายกันนะครับโดยใช้ธนบัตรหรือว่าใช้เงินนะครับที่เป็นที่ยอมรับของโลกเนี่ยทำการซื้อขายสินค้ากันนั่นเองเงินที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนี้คือเงินอะไรนักเรียนจำได้ไหมดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับต่อไปนี่คือกิจกรรมใบงานนะครับเป็นกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับดังนั้นให้นักเรียนนะครับหาเวลาช่วงว่างนะครับหรือว่าก่อนกลับบ้านช่วงพักกลางวันนะครับได้ทำใบงานที่6นะครับสกุลเงินในกลุ่มประเทศมหาอำนาจนั่นเองครับและนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่6นั่นเองนะครับกิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมขั้นสรุปหนูทำได้และนี่นะครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายของพวกเรานะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับร่วมกันจับคู่นะครับประเทศและสกุลเงินของประเทศมหาอำนาจนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
4: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางสังเกตดูด้วยนะว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยขออภัยครับนักเรียนปลายทางสังเกตดูด้วยนะครับว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยได้จับคู่ถูกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วจับคู่ได้เลยครับ

นี่นะครับพวกเราก็ได้จับคู่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางจับคู่ได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วนะครับสหราชอาณาจักรปอนด์สเตอร์ลิงถูกต้องครับเข้าได้อินเดียรูเปียไปได้วอนเกาหลีใต้ไปได้ครับจีนหยวนไปได้ยูโรสหภาพยุโรปไปได้ครับสหภาพยุโรปและยูโรไปได้ธงประเทศอะไรเอ่ยญี่ปุ่นกับเยนไปได้ครับขยับเข้ามาเลยลูกหยวนและจีนไปได้ครับรูเบิลรัสเซียและรัสเซียไปได้ต่อไปสหราชอาณาจักรและปอนด์สเตอร์ลิงไปได้ครับเยนและญี่ปุ่นไปได้ต่อไปสหรัฐอเมริกานะครับกับดอลลาร์ไปได้เลยครับดอลลาร์สหรัฐกับธงชาติสหรัฐอเมริกาไปได้ครับ

0: สุดท้ายวอนและเกาหลีใต้นะครับยอดเยี่ยมมากครับนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพวกเรานะครับนั่นก็คือการจับคู่นั่นเองนักเรียนต้นทางก็ได้จับคู่กันถูกต้องเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้นะครับให้ระบุสกุลเงินกลุ่มประเทศมหาอำนาจถ้านักเรียนระบุได้ครบ9ประเทศประเมินให้ตัวเองดีมากถ้าระบุยังไม่ครบ9ประเทศนะครับอาจจะได้7 8ประเทศพอใช้ครับและสุดท้ายไม่ทราบสักสกุลเลยไม่รู้เลยว่าสกุลเงินของประเทศมหาอำนาจเนี่ยคืออะไรบ้างให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือมีนะครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนและศึกษากันเกี่ยวกับอัตราการเปรียบเทียบสกุลเงินในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับและชั่วโมงต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือ1ใบกิจกรรมที่1แบ่งงานกันทำนะครับกิจกรรมที่2นะครับปัญหาที่ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาและกระดาษ A4 นะครับสุดท้ายอุปกรณ์ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าหากว่ามีนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมพร้อมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ได้ทั้งหมดทั้งครับขอ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วกล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน MAMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะเด็กๆคะคราวที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะใช่ไหมคะประเภทของเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะเครื่องดนตรีไทยนั่นเองครูก็ฝากกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำใช่ไหมคะปลายทางก็น่าจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของจังหวะกันนะคะว่าจังหวะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็คือ1นะคะเด็กๆจะต้องบอกความแตกต่างของจังหวะนะคะว่าจังหวะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะและ2ค่ะปฏิบัติการปรบมือนะคะตามรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจังหวะการเคาะนั่นเองค่ะและ3ค่ะเห็นความสำคัญของการนำจังหวะไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่เด็กๆของครูวันนี้นะคะจะต้องเรียนรู้กันเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมคะ
1: ได้
2: ทำได้นะคะยากไหมคะ
1: ไม่
2: ยากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะเรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆนั่งตัวตรงไหนลองปรบมือให้ครูฟังหน่อยค่ะปรบมือแบบนี้เป็นจังหวะไหมคะ
1: เป
2: ็นไหมคะ
1: เป
2: ็นไหมคะเขาเรียกว่าปรบมือเป็นจังหวะไหมคะ
1: ไม
2: ่เป็นจังหวะแล้วปรบมืออย่างไรให้เป็นจังหวะคะไหนลองปรบมือสิคะไปทางด้วยค่ะแบบนี้เรียกว่าเป็นจังหวะไหมคะทำไมถึงเป็นจังหวะคะ
1: เพราะว่า
2: พร้อมกันแล้วเท่ากันไหมคะ
1: เท
2: ่ากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะนั่นเองอย่างแรกเลยที่เด็กปรบมือเนี่ยก็คือไม่เป็นจังหวะใช่ไหมคะเราปรบมือแบบนี้ก็คือไม่เป็นจังหวะแต่ถ้ามีการปรบมือเท่ากันแต่ละช่วงเท่ากันแบบนี้เรียกว่าเป็นจังหวะใช่ไหมคะไหนลองทดสอบเด็กๆร้องเพลงช้างได้ไหมคะเราลองร้องเพลงช้างพร้อมกันนะคะปลายทางด้วยนะคะร้องเพลงช้างพร้อมกันแล้วก็ปรบมือตามจังหวะลองนะคะ3 4

0: แบบนี้นะคะเรียกว่าปรบมือเป็นจังหวะไหมใช่ค่ะเราปรบมือตามจังหวะของเพลงนั่นเองแล้วเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะช้าหรือเร็วคะ
1: ช้า
0: เพลงช้างเมื่อสักครู่นี้เด็กๆปรบมือเป็นจังหวะช้าหรือเร็
1: ว
0: เร็วนะคะก็คือเป็นจังหวะเร็วนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องปรบมือจังหวะให้เข้ากับบทเพลงนั่นเองนะคะอ้าววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของจังหวะของเราคืออะไรนะคะวันนี้เด็กๆทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะจังหวะคือเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะไปทางด้วยค่ะ3 4
1: การเคลื่อนไหว

0: เด็กๆคะเห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการปรบมือตามจังหวะเนี่ยนะคะจังหวะจะต้องเป็นยังไงเคลื่อนที่เป็นไงคะสม่ำเสมอเท่ากันเห็นไหมคะเวลาเด็กๆปรบมือตามจังหวะเราเว้นช่วงเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะแต่ถ้าปรบไปเลยแบบนี้เท่ากันไหมคะไม่เท่าเรียกว่าไม่ใช่จังหวะนะคะเป็นการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะกำหนดไว้นะคะว่ามีอัตราจังหวะที่เป็นยังไงช้าแล้วก็เร็วนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจังหวะของเพลงไทยกันบ้างนะคะจังหวะของเพลงไทยนะคะเราจะแบ่งได้ทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะ1เลยคืออะไรคะอ่านพร้อมกันจังหวะเอาเสียงพร้อมกันอีกครั้งค่ะ
1: จังหวะสามัญ
0: จังหวะสามัญสอง
1: จังหวะชิงอ
0: ีกครั้งค่ะ
1: จังหวะชิง
0: จังหวะชิงนะคะและสามค่ะ
1: จังหวะหน้าทับ
0: จังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะสามัญ นะคะจังหวะชิงและจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะสามัญเป็นอย่างไรนะคะอัตราจังหวะสามัญ นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นเองนะคะ1คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้า

0: เป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ3ชั้นนั่นเองนะคะต่อไปจังหวะปานกลางนะคะจังหวะปานกลางเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ
1: 2
0: ชั้นนะคะและจังหวะเร็วเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ
1: ช
0: ั้
1: นเด
0: ียวนั่นเองนะคะจังหวะสามัญนะคะจะแยกออกเป็น3ประเภทนั่นเองนะคะก็จะมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะเราจะไม่เรียก1ชั้นนะคะเราจะเรียกว่าชั้นเดียวชั้นเดียวคือช้าหรือเร็วคะ
1: เร็ว
0: ช้าหรือเร็วคะ
1: เร
0: ็วเมื่อสักครู่นี้เด็กๆร้องเพลงช้างไปทราบหรือยังว่าเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้น
1: ชั้นเดียว
0: กี่ชั้นคะถูกต้องค่ะเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอัตราจังหวะ3ชั้นกันบ้างวันนี้คุณครูมีตารางนะคะเป็นตารางโน้ตนะคะที่บันทึกของเพลงไทยนะคะคุณครูนำชิงกับฉับเด็กๆรู้จักชิงไหมคะ
1: รู้จัก
0: นะคะชิงนะคะแล้วก็ฉับนั่นเองนะคะนำมาใส่ในห้องของโน้ตเพลงมีทั้งหมดกี่ห้องคะแต่ละช่องมีทั้งหมดกี่ห้องคะกี่ห้องคะลองนับสิคะปลายทางด้วยค่ะลองนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมดกี่ห้องคะ
1: 8
0: ห้องนะคะโดยชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ2กับเท่าไหร่คะ6นะคะฉับอยู่ห้องที่4กับ8นั่นเองนะคะทีนี้อัตราจังหวะ3ชั้นเด็กๆดูนะชิงกับฉับนะคะห่างไหมคะช่วงระยะห่างไหมคะ
1: ห
0: ่างนะคะทีนี้เรามาดู2ชั้นกันบ้างเป็นยังไงคะถี่ขึ้นไหมคะ
1: ถ
0: ี่ขึ้นแสดงว่าอัตราจังหวะเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะคะชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ1 3 5 7และฉับค่ะ
1: 2
0: 4
1: 6
0: และ8ไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะชิงฉับชิงฉับ
1: ชิงฉับชิงฉับ
0: แบบนี้เด็กๆท่องได้แสดงว่าเด็กๆจะต้องใช้เครื่องดนตรีตีได้ไหมคะทีนี้ตีได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูชั้นเดียวกันบ้างแล้วถ้าชั้นเดียวเด็กคิดว่าจะถี่กว่านี้ไหมคะมีความถี่ไหมคะลองดูนะคะทั้งชิงและฉับอยู่ในห้องเดียวกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะลองค่ะ3 4ชิงฉับโอ้โหเร็วมากๆเลยถ้าคุณครูบอกว่าชั้นเดียวแต่ช้าลงนิดหนึ่งได้ไหมคะได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการบรรเลงเพลงด้วยนะคะลอง3 4ชิงฉับชิงฉับชิง
1: ฉับชิงฉับชิงฉับ
0: แล้วถ้าเราจะปรบมือเราจะปรบมือตรงคำว่าชิงหรือฉับ
1: ฉับ
0: ชิงหรือฉับคะ
1: ฉ
0: ับ ไปทางชิงหรือฉับคะ
1: ฉับ
0: ถูกต้องเราจะปรบมือตรงคำว่าฉับไหนลองทดสอบปรบมือตรงคำว่าฉับนะคะพร้อม3 4ชิงฉับชิงฉับชิงเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยไปทางด้วยนะคะเด็กๆคะและนี่นะคะก็คือจังหวะอะไรคะเขาเรียกจังหวะอะไรสาอะไร
1: สาม
0: ัญนั่นเองนะคะจังหวะสามัญมีกี่อัตราคะ
1: สาม
0: อัตรามีอะไรบ้าง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียว3ชั้นเป็นยังไงเป็นจังหวะที่เป็นยังไงคะ3ชั้นช้า2ชั้น
1: ปานกลาง
0: ชั้นเดียว
1: เร
0: ็
1: ว
0: นั่นเองนะคะเด็กๆคะเรามาฝึกปรบมือตามจังหวะกันนะคะ

0: เด็กๆนั่งตัวตรงเรามาฝึกปรบมือตามจังหวะนะคะโดยครูจะกำหนดไว้ว่าถ้าชิงให้ปรบตักถ้าฉับให้ปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือได้ไหมคะทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเด็กขยับนะคะเดี๋ยวเราจะปรบตักแล้วก็ปรบมือไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรื่องของจังหวะกันนะคะโดยเราจะเริ่มนะคะเด็กๆดูสัญลักษณ์ที่ครูนำมานะคะคือเครื่องหมายบวกกับลบถ้าบวกเป็นอะไรคะชิงลบเป็นฉับบวกเป็นชิงลบเป็นฉับคุณครูจะนับเป็นห้องเช่น1 2ห้องที่2คืออะไรคะชิงใช่ไหมคะคุณครูนับให้นะคะ1 2 3 4 4คืออะไรคะฉับฉับปรบอะไรคะปรบมือเอาใหม่นะคะนั่งตัวตรงตอนนี้เรากำลังปฏิบัติอัตราจังหวะกี่ชั้นคะกี่ชั้นคะ3ชั้นพร้อมนะคะคุณครูจะนับห้องเพลงให้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆตีมีเครื่องดนตรีนะคะตีชิงชิงกับฉับนะคะเด็กๆก็จะรู้แล้วว่าถ้าปบตักคือชิงฉับคือปบมืออ่ะทีนี้ให้เด็กๆทุกคนนับไปด้วยพร้อมๆกับครูเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมากเลยนะคะต่อไปทีนี้3ชั้นได้แล้วต่อไปกี่ชั้นคะ2ชั้นดูนะคะ2ชั้นคือตามห้องเลยนะคะ1 2 3 4เรียงเลยนะคะพร้อมไหมคะนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือกี่ชั้นคะ2ชั้นต่อไปชั้นเดียวกันบ้างนะคะชั้นเดียวชิงกับฉับจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยใช่ไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะทำพร้อมกันเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 23 4 5 6 7 8หยุดเราจะไม่แถมเราจะไม่มีแถมนะคะเวลานับห้องเพลงมีทั้งหมดกี่ห้อง8ห้องเมื่อสักครู่นี้ไป90แล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมดห้องแต่เวลาเด็กๆนับจะต้องนับให้จังหวะที่เท่ากันนะคะไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8 90แบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ละจังหวัดจะต้องเท่ากันขออีกหนึ่งรอบชั้นเดียวค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ขออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวกลุ่มไหนแถมคุณครูจะให้ออกมาด้านหน้าถ้านับ8แปลว่าจะต้องหยุดใช่ไหมคะเราจะนับ2รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จบเข้าใจไหมคะพร้อมให้ทุกคนมีสตินะคะนั่งตัวตรงพร้อมค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 เก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นไหมคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้แล้วนะคะทั้ง3อัตราจังหวะเลยนั่นก็คือ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทที่2กันบ้างนั่นคือจังหวะจังหวะอะไรคะจังหวะฉิ่งนั่นเองนะคะ1คือจังหวะสามัญ2คือจังหวะฉิ่งนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะฉิ่งเป็นอย่างไรนะคะจังหวะฉิ่งนะคะเป็นการตีฉิ่งที่เป็นฉิ่งเฉพาะนะคะเราจะไม่ได้ตีแค่ฉิ่งฉับอย่างเดียวนะคะบางเพลงจะกำหนดไว้นะคะว่าเราจะตีฉิ่งอย่างเดียวทั้งเพลงนะคะจะไม่มีฉับเลยนะคะแล้วก็บางเพลงก็อาจจะตีฉิ่งฉิ่งฉับนะคะเขาก็จะตีฉิ่งฉิ่งฉับนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะวันนี้คุณครูนำเครื่องดนตรีมานะคะนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆลองดูนะคะที่คุณครูนำมานะคะก็คือฉิ่งนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันว่าจังหวะฉิ่งถ้าเป็นจังหวะสามัญใช่ไหมคะเราก็จะตีฉิ่งแล้วก็ฉับใช่ไหมคะฉิ่งฉับเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นจังหวะสามัญใช่ไหมคะทั้ง3อัตราแต่จังหวะฉิ่งนะคะจะเป็นจังหวะฉิ่งที่เป็นจังหวะฉิ่งพิเศษนั่นก็คือจะตีฉิ่งตลอดทั้งเพลงเช่นเพลงสาธุการนั่นเองค่ะหนึ่งครูจะตีให้ดูนะคะแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นฉิ่งอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงหรือจะเป็นการตีฉิ่งฉิ่งฉับนะคะจะเป็นเพลงที่มีสำเนียงจีนนะคะแล้วก็จะตีฉิ่งฉิ่งฉับฉิ่งฉิ่งฉับฉิ่งฉิ่งฉับถ้าตีแบบนี้เป็นเพลงสำเนียงอะไรคะ
1: จีน
0: จีนนะคะชิงชิงฉับหรือว่าชิงอย่างเดียวหรือฉับอย่างเดียวก็มีอันนี้เป็นลักษณะของชิงพิเศษนั่นเองนะคะเป็นจังหวะชิงนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างการบรรเลงเพลงนะคะเป็นการบรรเลงเพลงอะไรแล้วก็เป็นจังหวะอย่างไรเดี๋ยวให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไปชมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

การบรรเลงเพลงสาธุการนะคะโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอัตราจังหวะเป็นอย่างไรคะเขาใช้จังหวะอะไรคะและสังเกตดูไหมคะใช่แล้วค่ะใช้อะไรคะชิงตลอดทั้งเพลงนั่นเองนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสาธุการนะคะเราจะใช้จังหวะชิงนะคะเป็นชิงตลอดทั้งเพลงนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะต่อไปจังหวะสุดท้ายประเภทสุดท้ายนั่นก็คือจังหวะอะไรคะจังหวะหน้าทับนั่นเองจังหวะหน้าทับเป็นอย่างไรนะคะจังหวะหน้าทับนะคะ เป็นการนับจังหวะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีนะคะนั่นก็คือเป็นการเรียนเสียงมาจากทับนั่นเองนะคะเป็นเครื่องกำหนดจังหวะหน้าทับจะใช้บรรเลงนะคะก็คือเป็นเครื่องดนตรีได้แก่มีอะไรบ้างตะโพนเป็นพวกกลองต่างๆนั่นเองนะคะตะโพนกองแขกสองหน้าโทนรำมนานะคะเราจะใช้หน้าทับนะคะเขาเรียกว่าหน้าทับนั่นเองนะคะเป็นการบอกว่า เป็นหน้าทับอะไรนะคะเราจะใช้เครื่องดนตรีที่เป็นประเภทกลองนั่นเองนะคะเช่นคุณครูยกตัวอย่างนะคะ เพลงลาวดวงเดือนนะคะเพลงลาวดวงเดือนก็จะใช้หน้าทับลาวนะคะเด็กๆก็ต้องเรียนรู้หน้าทับแล้วค่ะว่าหน้าทับลาวเนี่ยเขามีวิธีตีอย่างไรนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการกำหนดหน้าทับของแต่ละเพลงนั่นเองนะคะคุณครูมีตัวอย่างหน้าทับลาวมาให้เด็กๆได้ลองท่องดูง่ายมากๆเลยนะคะหน้าทับลาวนะคะเราจะใช้เครื่องดนตรีนะคะนั่นก็คือกองแขกนั่นเองนะคะในการกำหนดหน้าทับนะคะโดยคำว่าติงคำว่าโจ๊ะติงอันนี้เป็นการเรียนเสียงของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะโดยจะกำหนดไว้ระหว่างตัวเมียกับตัวผู้นะคะว่าติงคืออะไรโจ๊ะคืออะไรนะคะถังคืออะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูท่องก่อนแล้วก็เด็กๆท่องตามนะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นหน้าทับอะไรคะหน้าทับอะไรคะจะใช้กับเพลงที่มีสำเนียงลาวนั่นเองนะคะติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังอีกครั้งนะคะติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังพร้อมกันค่ะ3 4ติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังได้ไหมคะพอได้ไหมคะขออีกหนึ่งรอบ3 4ติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังหน้าทับลาวนะคะกำหนดไว้ว่าเราจะใช้จังหวะ2ชั้นคุณครูลองยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตีฉิ่งไปด้วยนะคะติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังเด็กๆลองปรบมือนะคะตามจังหวะนั่นก็คือฉิ่งให้ปรบอะไรคะฉิ่งให้ปรบตากฉับให้ปรบมือพร้อมกับครูเลยนะคะพร้อมกับท่องหน้าทับไปด้วยนะคะ3 4ติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังได้ไหมคะได้แล้วนะคะขออีกหนึ่งรอบเมื่อกี้ครูไม่ได้ยินเสียงหน้าทับเลยเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่มไหนนะคะไม่ออกเสียงปลายทางด้วยนะคะพร้อมกันเลยนะคะ3 4ติงโจ๊ะติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงถังติงโจ๊ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะและนี่นะคะก็คือจังหวะ
หน้าทับนั่นเองนะคะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆที่จะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจังหวะใช่ไหมคะทั้ง3ประเภทเลยนั่นก็คือมีจังหวะอะไรบ้างจังหวะสามัญนะคะจังหวะสามัญมีอัตราจังหวะ

0: ชิงใช่แล้วนะคะจังหวะชิงและ3คือจังหวะหน้าทับที่เด็กฝึกไปลองท่องไปคือจังหวะอะไรคะหน้าทับแล้วค่ะหน้าทับอะไรคะหน้าทับลาวนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะให้ไปทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาฝึกปฏิบัตินะคะหน้าทับกับจังหวะสามัญนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหน้าทับเดี๋ยวเราเอาไว้คราวหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเฉพาะจังหวะสามัญอย่างเดียวก่อนนะคะจังหวะสามัญนะคะมีอะไรบ้างมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวโดยเราฝึกแบบไหนคะการปรบมือและปรบตักนะคะปรบตักให้จังหวะอะไรคะชิงปรบมือให้จังหวะฉับทั้ง3อัตราเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กๆนะคะฝึกเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะคะเมื่อแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นนะคะอัตราจังหวะสามัญให้เด็กๆนะคะโดยให้เด็กๆจำแล้วก็ทดสอบปฏิบัตินะคะอ่ะเด็กๆลองทบทวนอีกหนึ่งรอบอัตราจังหวะนะคะการฝึกปฏิบัติการปรบมือนะคะ3ชั้นชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ2กับ6ใช่ไหมคะ2 6ฉับละคะ4 8ทบทวนอีก1รอบ3 4 1 2 3 5 1
1: 2 3
0: ห้า
1: หกเจ็ด
0: ต่อไปสองชั้นพร้อมนะคะสามสี่สองสามสี่ห้า
1: หกเจ็ดแปด
0: หนึ่ง
1: สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด
0: ต่อไปชั้นเดียวกันบ้างค่ะสามสี่หนึ่งสองเด็กๆคะแป๊บหนึ่งเราจะนับตรงคำว่าฉับใช่ไหมคะ1 2ถ้าเป็นชั้นเดียวนะคะเพราะว่าฉับเนี่ยเราจะนับตามห้องเลยนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 8เราจะนับนะคะกี่รอบคะ2รอบนะคะ2บรรทัดนั่นเองนะคะทวนอีก1ครั้งเวลามาทดสอบมานำเสนอด้านหน้านะคะปลายทางด้วยนะคะเราจะนับนะคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวต่อกันเลยแบบไหนนะคะทดสอบ3ชั้นก่อนนะคะอย่างละ2นะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 45 6 7 8 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: ต่อไป2ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 อันนี้ชั้นเดียว3 4 56 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เราจะนับต่อเนื่องแบบนี้แล้วเราจะขยับจังหวะเองพอได้ไหมคะพอได้นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะในช่วงนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนั่นก็คือฝึกปฏิบัติการปรบมือนะคะทั้ง3อัตราจังหวะค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอเคนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการฝึกนะคะปฏิบัติใช่ไหมคะการปรบมือตามจังหวะนั่นเองนะคะมีอัตราจังหวะอะไรบ้างคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก
1: ็
0: ชั้นเดียวอ่ะคุณครูทดสอบนิดหนึ่งนะคะขอกลุ่มไหนดีเลขที่ออกกลุ่มที่2กลุ่มที่2มาด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่2มาด้านหน้าเลยค่ะยืนเรียงเลยนะคะขยับมาค่ะเพื่อนๆปรบมือให้กำลังจองด้วยนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่2 3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวลองนะคะปรบตากแล้วก็ปรบมือนะคะเพื่อนๆปลายทางนะคะดูด้วยนะคะเพื่อนๆปลายทางสังเกตดูนะคะต้นทางด้วยนะคะว่าการฝึกปฏิบัติปรบมือเนี่ยนะคะเราปรบแบบไหนนะคะลองดูว่าเพื่อนเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะคะพร้อมไหมคะขอ3ชั้นก่อนค่ะ3ชั้นอย่างเดียวนะคะพร้อมค่ะ3 4
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ถูกต้องไหมคะขออีก1รอบค่ะนับช้ากว่านี้ได้ไหมคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4
1: 5 6 7 8
0: 1
1: 2 3 4
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไป2ชั้นค่ะ2ชั้นนะคะ3 4 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขออีกครั้งนึงค่ะ2ชั้นค่ะ3 4
1: 1

0: ต่อไปชั้นเดียวค่ะพร้อมนะคะ3 4 1 2เอาใหม่ค่ะอีกครั้งหนึ่งเราจะนับตรงคำว่าฉับเป็น1นะคะพร้อมนะคะ3 4 1
1: 2 3 4 5 6 7 8
0: 1 2 3 4 5 6 7 8ถูกต้องไหมคะทีนี้ให้ต้นทางและปลายทางนะคะปฏิบัติไปพร้อมกับกลุ่มที่2ของเราเลยนะคะนั่งตัวตรงค่ะพร้อมกันนะคะเริ่มจาก3ชั้นค่ะนับไปพร้อมกันเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 1
1: 2 3
0: ต่อไป2ชั้นค่ะ

ต่อไปชั้นเดียวค่ะ3 4 1 2

0: คนเลยนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม2ด้วยค่ะเชิญนั่งที่ค่ะอย่างไรบ้างคะอัตราจังหวะทั้ง3อัตราเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้าง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะวันนี้เรื่องของจังหวะนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ทั้ง3ประเภทเลยนะคะนั่นก็คือ1คือจังหวะสามัญนะคะ2คือจังหวะอะไรคะ2คือจังหวะชิงถูกต้องค่ะ3คือจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะจำจังหวะหน้าทับได้ไหมคะหน้าทับอะไรคะหน้าทับลาวนั่นเองนะคะที่เราได้ท่องกันไปนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ทั้ง3ประเภทเลยนะคะวันนี้และในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาสนุกกับตัวโน้ตกันนะคะคราวที่แล้วนะคะเรื่องของเครื่องดนตรีใช่ไหมคะครั้งนี้เรื่องของจังหวะและครั้งต่อไปค่ะเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดทำความครบขอบคุณครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์โอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรครับมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมตอนธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 36 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33 ถึง 35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ใหม่จะฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหรอกมาเอาไงดีล่ะเมฆฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมา
2: เ
1: มฆกูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่หนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์

แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: อบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
2: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
3: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
4: เย้เย้เย้เย้เย้เย
3: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิ

0: ทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
2: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให้ไปเอาไปหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมฮ่าอิ่มละ
2: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
3: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
4: เย้อยากฟังอยากฟัง
3: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
2: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
5: เมืองนามรูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
2: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
3: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
0: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์5คือรูปกับนามไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
3: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
5: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
3: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
3: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
4: เ
3: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
0: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
3: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่ตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
0: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
0: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
0: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
0: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
1: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
0: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
0: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
0: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
0: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
0: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
0: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
1: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
6: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเรา

0: ะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
3: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซตตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับ

0: ต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างล่วงภัยงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
4: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายบอกฆ่าให้ตาย
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
5: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีของขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
4: ้ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
5: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
4: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างขอทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
3: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประสีเมื่อพบย่าทองประสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประสีฟัง
5: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
0: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
1: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
1: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
0: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
1: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
1: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
1: 1. ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2. จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3. จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
1: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2

0: 2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: อยากรู้ข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ่บตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Eco Learning with Raj School รายการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์งานวิชาการและการเรียนรู้ด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะจากธรรมชาติศิลปะจากวัสดุที่สามารถหาได้รอบๆตัวเราออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 14:00 นค่ะสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ด้านล่างได้เลยพบกับมันเดย์และ
5: ลูกนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะแล้วสามารถนั้นนำไปตกแต่งสีสันผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะเอาเลยว่าในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
6: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นโค้กหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบับเบิ้ลค่ะไปเราไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะน้องเก่ง
5: ไปค่ะ
7: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

แสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

สุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริง

0: ็นไงบ้างคะกับศิลปะตำปิ้งง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรมอีโคอีโคสบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบ

0: ธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: อย่าจบชีวิตไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
6: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้น ผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บไหมอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ นี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
2: ถ้
3: าลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมัน
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลใหญ
2: ่ตาลใหญ
3: ่เรียกตาลใหญ่
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลใหญ่นี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันตาลูกจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะล ึ่งตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาล
4: บางๆ
2: เนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
5: นี่เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
4: ่ได้
5: กินได้
4: ชิมได้นะ
5: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลย
2: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลย
5: เนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกงอกกระโนดเอาไว้หัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
4: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันรุดนำมั้งแหละมันรุนม้านะมันโดนแหง
2: ๆจ้ะ
4: ม
2: ัน
4: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้รดน้ำมันก็จะแห้งๆกัน
4: ใช่
2: แต่เราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
2: จ้ะ
4: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่า
2: เทียน
4: เนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพราะแล้ว3เดือนมากระท้อกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: จะคาดนะ
2: ฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆแล้วยิ่งหนีมั้ย
2: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
2: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก

0: าสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวปีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่แต่อย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างไอ้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เพี้ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอ่ะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะเอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจะเชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
2: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: พอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำ

0: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
0: ิแล้วก็ใส่แค่
1: ก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
0: ให
1: ้มันมีรสชาติตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
2: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานฟีดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
0: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
2: แต่อันนี้คือหวานละม
0: ุนอันนี้มันแฉมตันเหมือนคนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่
2: อมหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
3: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
0: ไฟปานกลางอะไฟพอลงไหม้ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
2: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
0: า
2: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
0: เออ
2: ใช่จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเนี่ย
0: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
2: ้จ้ะ
0: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
2: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
0: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
2: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
0: ้
2: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
0: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
2: จ้า
0: เนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
2: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทน
2: อมรินทร์ทีวี

0: จะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects ปลาแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู
3: สาระเลือดถูกยาเป็นชาดีฉันเลิกประเทศชาไทย
4: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
5: คร
6: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
7: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
6: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
6: DLTV มาแล้วจ้า
8: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
9: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอา

0: ้หินหินยิบซ้ำหรือหินปูนใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราพวกเรา
4: คุยกันว่าคุยกันว่าที่เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
6: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
6: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

กล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะหากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโต

0: ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants
2: แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive designเป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
4: อาหารของ ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีน

จากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ม
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย LOAMSOIL ลมซอยแปลว่าดินร่วนClay soil, C-L-A-Y-S-O-I-L, clay soil, แปลว่าดินเหนียว Sandy soil, S-A-N-D-Y, S-O-I-L, sandy soil, แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้อง Royal Jubilee Ballroom ในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตยปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำแผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกา20นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรม

ราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิระมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศเทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณาคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกรณิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพสีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูป
จากวัดอาวุธวิกสิทธารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดโสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569
จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: น่ะจ้างให้ก็จับไม่ได
1: ้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
2: มีอะไรเหรอจ๊ะ
1: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
2: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
0: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
1: ๆคุณปู่ดูสิคะไปช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
0: รางวัลเป็นอะไรหรอ
1: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
0: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
1: โอเค
0: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
1: เก่งมากแก่นแก้ว
0: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
0: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
0: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่

0: ออกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
1: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นะคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
2: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
1: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
4: สามวันต่อมา
3: เมย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
1: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

0: ีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอดทัวร์เดียวกันฟิลกูรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในทอดทัวร์นะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
0: ครับผมและครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็น2พี่น้องสาวสวยครับที่เป็นนางแบบอาชีพแต่ว่าชีวิตหลังแคทวอล์กเนี่ยนะครับไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบครับเขาทั้งคู่ผ่านการนินทาโดนคนว่าผ่านวิกฤตชีวิตจากการที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องความรักและครอบครัวมาครับ
1: ความสนิทสนมกันของสองพี่น้องคู่นี้นะคะเป็นที่รับรู้ในสังคมค่ะถ้าคนหนึ่งเจอเรื่องร้ายๆมาอีกคนหนึ่งค่ะจะเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาปกป้องคอยดูแลวันคืนเหล่านั้นผ่านมามีทั้งสุขมีทุกข์

0: มีเศร้าทั้งหมดนี้ค่ะจะได้ติดตามชมในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเออัญชลีและโยยศวดีหัสดีวิจิตร2พี่น้องที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตด้วยกันมามากมายในช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งคู่ต่างมีมรสุมชีวิตโหมกระหน่ำโยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าขณะที่พี่สาวก็มีภาวะหดหู่จากการตั้งครรภ์ชีวิตของทั้งคู่ในช่วงนั้นเสียหลักไม่เป็นท่าทั้งอาการป่วยทางใจและภาระหน้าที่ใหม่ที่ต้องแบกรับไว้2พี่น้องจับมือกันก้าวผ่านวันคืนที่เลวร้ายมาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกันวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก่อนอื่นต้องถามเลยอย่างโยเนี่ยโยเป็นคนที่ออกมายอมรับตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งนานมากแล้วและสมัยนั้นที่โยออกมาพูดคนยังแทบจะไม่รู้จักซะด้วยซ้ำนะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเล่าช่วงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คือจริงเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ในช่วงนั้นที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเหมือนไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงอันนี้คือหลักๆเลยนะไม่มีแรงไม่มีรู้สึกไม่มีกำลังใจคือตื่นนอนมาทั้งที่แบบมีงานต้องไปทำแต่เราก็ไม่อยากตื่นมีความรู้สึกนอนต่ออีกหน่อยนอนต่ออีกหน่อยบางครั้งนอนทั้งวันแล้วก็กินอาหารน้อยลงคือถ้าเกิดไม่นอนก็จะรู้สึกว่าแบบมันต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วแบบไม่อยากคุยกับใครอ่ะคือปกติเป็นคนชอบ
3: มีเพื่อน
1: ชอบคุยใช่แต่พอมาหลังๆเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมแบบดูเงียบๆเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรนะก็คือเริ่มสังเกตอาการตัวเองแค่นั้นเองค่ะ
0: แล้วนานไหมคะกว่าที่จะตัดสินใจไปหาคุณหมอไปปรึกษาแล้วก็วิธีการรักษาเป็นยังไงอะคะ
1: คือต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงคือเรากำลังสับสนตัวเราเองว่าไอ้โรคที่เราเป็นเนี่ยคือเรามีปัญหาในเรื่องความรักเมนหลักๆเลยในช่วงนั้น
0: ค่ะ
1: คือความรักมันไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่มีทางจะไปอะคือเลิกก็ไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกสับสนมันก็เลยเป็นความเก็บกดเหมือนแบบท้อแท้ซะมากกว่าจนมาคิดว่าเอ้ยแบบหรือเราควรจะไปหาหมอเพื่อให้คุณหมอบอกเราไปเลยว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรให้มันชัดเจนคุณหมอก็เลยบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าตัดสินว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณหมอว่าก็อาจจะอยู่ในช่วงภาวะของความเครียดที่เราเครียดแล้วเราหาทางออกอะไรไม่ได้เขาก็ถามโดยรวมว่าชีวิตปกติเป็นยังไงแล้วก็บอกเมล่ะคือเรากินอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราก็อยากนอนอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกเหมือนหดหู่คราวนี้ก็คือเขาก็พยายามแบบว่าอันนั้นไปหาที่สงบพักผ่อนหรือออกมาจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตรงนี้สักพักนึงเพื่อลองดูแก้สถานการณ์พร้อมกับกินยาไปด้วยการกินยาก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เครียดเราไม่คิดมากนะแต่เราจะสื่อสารกับใครไม่ค่อยได้เหมือนมันความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันเบลออยู่ตลอดเวลาคิดอะไรจะไม่ค่อยออกแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะช่วยให้เราแบบว่าช่วงหนึ่งที่เราไม่ต้องเครียดมากแต่มันไม่ดีกับเรื่องการงานกับชีวิตรอบตัวปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันไม่ดีเพราะเหมือนเราไม่มีชีวิตเลยอะเหมือนแบบทุกอย่างก็ผ่านไปวันหนึ่งก็เลยคิดวิธีนี้ไม่น่าจะถูกต้องสำหรับตัวเราค่ะ
3: แล้วหลังจากได้รับยาทานยาทานอยู่นานไหมครับ
1: เป็นเดือนเลยเน
0: า
1: ะเป็นเดือนจนทานยาเสร็จบางครั้งทำให้เรารู้สึกอยากกินอาหารบางวันไม่อยากกินอาหาร
0: มันไม่พูดแล้ว
1: ใช่คือมูดอยู่ในช่วงแบบปกติแต่มันจะไปสวิงเวลาที่แบบว่าเราอยากจะกินแต่เรากินไม่ลงอะไรแบบนี้ค่ะคือก็เลยคิดว่าลองตัดสินใจกลับไปหาคุณหมออีกทีแล้วบอกว่าเราจะไม่กินยาแล้วเราจะกลับไปอยู่กับครอบครัวลองดูว่าแบบเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนชีวิตดูแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แนะนำว่าให้เราพยายามคุยกับครอบครัวแล้วก็อยากจะขอเจอพี่สาวกับคุณแม่เราก็พาพี่สาวไปเจอก็เขาบอกว่าการที่แบบให้เราสื่อสารกับคนได้เยอะขึ้นมีอะไรหัดพูดออกมาบ้างแล้วมันจะทำให้เราสบายใจอย่างเงี้ย
3: สุดท้ายแล้วสิ่งที่เยียวยาได้ทุกอย่างคือครอบครัว
1: ครอบครัวคือตอนนั้นคือเอาง่ายโยว่าถ้าเวลาเรามีความทุกข์จริงๆนะเราต้องแบบพยายามถามตัวเองว่าความทุกข์ตรงนั้นจริงมันอยู่ตรงจุดไหนโยพยายามหลอกตัวเองตลอดว่าจุดที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นจริงๆคือไม่ใช่เพราะความที่เราไม่อยากออกไปจากตรงนั้นแต่พอเราออกไปจากที่ณตรงนั้นปุ๊บได้ไปเจอกับคนใหม่ๆได้ไปเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าเขารักเราเอาใจใส่เราดูแลเราดีอ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นของมันเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบเรามีคุณค่านะ
0: จังหวะที่โยกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นปรากฏว่าพี่สาวคุณเอก็เจอเรื่องหนักในชีวิต
4: ใช่ค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
4: ช่วงนั้นก็พอรู้ว่าท้องยังไม่ได้แต่งงานเราแฟนเราเขาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยค่ะเขามีเหตุผลสำคัญของเขาอะไรเงี้ยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับเราได้

0: วันนั้นแหละที่เป็นวันที่ทําให้โยอ่ะไม่ใช่เขาแย่ลงนะเขาต้องดีขึ้นมากๆเพราะเขาจะต้องเป็นหลักสําคัญให้เอเอว่าช่วงนั้นอาจจะทําให้โลกของโยหายไปเลยเพราะโยจะต้องมาดูแลเอเต็มที
1: ่แต่มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าหลังจากนั้นคือโยมีแพลนที่โยต้องเดินทางสัญญาต้องไปอยู่กับเกาหลี3เดือนก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขาไปที่เกาหลีด้วยค่ะ
2: ถูกแล้ว
3: นี่คือเรื่องราวการดูแลกันของ2พี่น้องนะคะคุณเอและคุณโยเดี๋ยวเราให้แขกรับแชร์ช่วยแชร์ให้ฟังนะคะกับเรื่องของทั้งคู่ค่ะ2ท่านในวันนี้ค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์อาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอีกท่านนึงนะคะเป็นตัวแทนของผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะน้องเปียวสุนันทาจันหอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ถามน้องเปียวก่อนนะคะเท่าที่ฟังเรื่องราวของพี่เอกับพี่โยมาคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นสารตั้งต้นที่เป็นบ่อเกิดของโรคซึมเศร้าไหมคะ
4: คือหนูคือโดยส่วนตัวหนูเรื่องของพี่เอกับพี่โยคือจะคล้ายๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนาะที่เราเจอแล้วเราก็อาจจะเก็บมันมาแต่ว่ามันเหมือนกับมาก๊อกแตกตอนช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเสียคอนโทรลไปมากๆเวลาที่เราเจอเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนแบบจุดที่ทําให้อาการมันชัดขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพอเวลาเรามีความรักเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นหลักในชีวิตของเราเหมือนเป็นทุกอย่างเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าคนรอบข้างแบบเป็นยังไงทีนี้เนี่ยพอสมมุติว่าเราสูญเสียคนคนนั้นไปมันก็เลยเหมือนเสียหลักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการที่ความเครียดความทุกข์หรือความเสียใจหรืออะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะมาชัดขึ้นเนาะตอนที่เราเสียคนที่เรารักไปหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: คุณเปียวครับแล้วถ้าเกิดเป็นคุณเปียวเจอสถานการณ์แบบ2ท่านนี้ล่ะครับจะรับมือในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ของแต่ละท่านยังไงเอาคุณโยก่อนก็ได
4: ้ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคะถ้าจะต้องบอกแต่ว่าเรารู้ว่าเราเข้าใจสภาวะที่แบบพี่ทั้งสองคนเป็นอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงที่แบบแย่มาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างในตอนที่เราเป็นเองเราก็แย่มากจนนอนคนเดียวไม่ได้เนาะต้องมีเพื่อนมาอยู่ด้วยต้องมีครอบครัวอยู่ด้วยหรือ
2: ขอบคุณนะครับถามอาจารย์บ้างดีกว่าอาจารย์ครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้เยอะมากความรักหรือผิดหวังจากความรักมันเป็นต้นกำเนิดของการทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากน้อยขนาดไหนครับอาจารย
5: ์คำถามดีมาก
2: คำถามดีมากขอบคุณสำหรับคำชมครับไม่อยู่ดีๆมิกก็ดูหล่อขึ้นมาเพราะคำถาม
5: คือถามว่าการผิดหวังความรักหรือความรักเป็นปัญหาที่ทําให้คนนําไปสู่อาจจะใช่ว่าความไม่สบายใจมากมายจนถึงขนาดเป็นโรคได้ไหมตอบว่าเป็นมากๆเลยยิ่งอยู่ในวัยที่เป็นช่วงตอนนั้นวัยรุ่นนะคะตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นเนาะ แบบนี้ทําให้คนไม่สบายใจมากๆแล้วก็ไอ้การกระทบในแง่เรียกว่ากระทบตัวตนเนี่ยมันนํามาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายค่ะ
3: ค่ะแล้วถ้าถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้าอะคะเกิดมาจากอะไรแล้วก็จะมีแนวทางในการดูแลตัวเองอย่างไรถ้าเราพบว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
5: สาเหตุเนี่ยตอนนี้แม้กระทั่งนักวิชาการก็ถกเถียงนะคะคุณหมวยถกเถียงบางคนเชื่อว่าจากสมองเพียวๆบางคนเชื่อว่ามีหลายอย่างผสมกันทั้งในปัจจัยทางชีววิทยาการเลี้ยงดูกรรมพันธุ์ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอบวันนี้ก็คงบอกว่าทุกปัจจัยมีส่วนดังนั้นเนี่ยเราเองควรจะดูแลตัวเราให้รอบด้านอย่างที่คุณโยทำพอเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายเราเข้าหาคุณหมอมีการทานยานั้นเป็นการเยียวยาในแง่ปัจจัยทางด้านสารเคมีในสมองเนาะแต่ความจริงอย่างที่ตอบคุณมิกอะค่ะบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่ใช่อยู่ดีๆสารเคมีมันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรที่เป็นการรับรู้ตัวเราการใช้ชีวิตของเรามุมมองที่เรามีเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจสาเหตุให้มองจากมุมมองที่หลากหลายจะดีที่สุดไม่ได้แปลว่าบางคนถามกรรมพันธุ์เกี่ยวไหมคะกรรมพันธุ์ก็มีงานวิจัยพบว่าเกี่ยวแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวทั้งหมดอ่ะเช่นแม่ฉันเป็นแน่ถ้าคิดอย่างนี้ยิ่งน่ากังวลมากกว่าดังนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งบอกเราจะระวังเราจะดูแลตัวเรามากขึ้นมากกว่าค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันเรื่อยๆครับผม
3: เรื่องราวของ2พี่น้องนะคะมีปัญหาถา

โถมเข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่มีปัญหาในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ก็ทำให้ทั้งคุณเอและคุณโยได้เห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นเราไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: างช่วงของชีวิตคนเราก็มักจะพบเจอกับความท้าทายขนาดที่ว่าไม่น่าที่จะรับมือได
1: ้ฉัน
0: ถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยและยังถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะทิ้งงานที่มันโคตรจะฝืนกับโรคที่ฉันเป็นอยู่ไปได
1: ้ฉันจะโทรบอกข่าวดีนี้กับพ่อของเด็ก
0: ถ้าคุณคิดว่านั่นคือที่สุดแล้วที่ฉันต้องรับมือกับมันคุณคิดผิด
1: ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้อ่ะนี่เรากำลังจะมีลูกด้วยกันนะ
0: ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในชีวิตที่ฉันต้องเผชิญหน้ากับมันฮัลโหลเออว่าไงนะพี่เอทำไมนะนี่แกเอาอะไรมาพูดอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้คิดจะทำอะไรอ่ะเอเปิดประตูเดี๋ยวนี้เออย่าทำแบบนี้นะพี่เอเปิดประตูเปิดประตูสิเอจะทำอะไรอ่ะลงมาอย่าทำแบบนี้ลงมาทำไมถึงคิดสั้นแบบนี้อ่ะทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมต้องคิด
1: พี่ไม่รู้จะทำยังไงพี่ทำยังไงได้บ้างอ่ะพี่ไม่รู้ทำยังไงจริงๆอ่ะพี่ทำยังไง
0: เหรอโยก็ไม่ไหวเหมือนกันเตียอุ้มคอมฉันเพิ่งจะเข้าใจความหมายของคำนั้นก็วันนี้เนี่ยแหละค่ะน้องสาวที่พังมาจากผู้ชายซะจนป่วยทางจิตต้องมาดูแลพี่สาวที่พังเพราะผู้ชายทำทองแล้วไม่รับผิดชอบฉันยังมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะว่าจะเป็นคนพาพี่สาวออกจากปัญหานี้ได้ยังไงในเมื่อตัวฉันเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดเอางี้แล้วกันนะเอโยมีเดินแบบที่เกาหลี3เดือนเอไปกับโยนะเราไปอยู่ที่นู่นด้วยกันอย่างน้อยก็ให้อะไรดีๆสนุกๆที่นู่นมันช่วยฮีลเราช่างเรื่องที่นี่ไปสักพักโอเคไหม
1: แต่พี่ท้องอยู่นะ
0: เออเรื่องนั้นรู้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันดูแลเองอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่ไหวหรือไง
1: ขอบคุณมากเลยคุณนะ

0: กภัณฑ์นี่อย่างนี
1: ้โอ้แม่เป็นไงล่ะ
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่อันนี้เลยอันนี้โยค่ะ
0: อันนี้แต่ใส่นี่สวยมาก
2: นี่เลยหรออ
0: ย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
2: เฮ้ยมันเยอะไปปะ
0: ไม่เยอะสวยแล้วนี่ดู
2: อยู่
0: อยู่
2: มันไม่เยอะไปจริงหรอ
0: มันไ

0: ตอนที่อยู่เกาหลีโยอ่ะพาฉันเที่ยวทุกวันที่ว่างเลยมันก็ดีนะมันทำให้ฉันได้ห่างๆจากความคิดเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาแล้วพวกเราก็สนุกกันมากเลยเวลาที่ไม่ไปเที่ยวนะพวกเราก็จะนึกถึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกันแล้วก็หนีพ่อแม่ไปเที่ยวครั้งแรกคิดแล้วก็สนุกมากเลยเฮ้ยสวัสดีโย
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี่แกท้องอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: โยน
3: คนหนูดีกว่าอันยังเซีย
0: อ
3: ัน
0: ยัง
4: อันยัง
5: สวัสดีนะ
0: สลังสลัง
1: การที่ได้ทำอะไรบ้าๆบอๆช่วยนำพาความรู้สึกกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งถึงมันจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยพาให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้

0: เมื่อกลับมาที่ห้อง
1: เราก็ต้องกลับมาพบกับความจริงเหมือนเดิม
0: นั่นพี่สาวของฉันกับลูกน้อยในท้องของเธอคนสองคนที่ฉันต้องดูแล

ไม่เป็นไรนะเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วโยจะไม่ทิ้งเอไปไหนนะพี่ทำให้เราต้องลำบากมากใช่ไหมอ่ะไอ้ลำบากมันก็ลำบากแหละแต่อย่าพามาด้วยนี่ไม่ต้องคิดมากนะโยเลือกแล้วพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆจะดูแย่มั้ยคะถ้าฉันจะบอกว่าการที่ต้องดูแลคนสองคนนี้มันทำให้ฉันไม่มีเวลาคิดถึงความทุกข์ของตัวเองฉันที่ดูเป็นผู้ให้ในขณะนี้ฉันกำลังเป็นฝ่ายรับขอบคุณมากนะที่มาด้วยกันน่ะ

0: ดีจังจากละครถ้าวันนั้นคุณโยมาไม่ทันคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงคะ
1: ชีวิตเราคงแย่เนาะชีวิตเราคงแย่เพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่อยากอยู่คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยคือเรามีกันและกันนะเนาะเรามีกันและกันอยู่สองคนจริงๆโยก็คงจะไม่มีชีวิตที่เป็นโยนะวันนี้นะแล้วก็ได้มาเจออะไรที่มัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีๆมาตลอดก็คงรู้สึกเสียดายค่ะที่ถ้าเกิดว่ามันต้องกลับตลบัดไม่ใช่เรามานั่งอยู่กันแบบนี้สองคนแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พระเจ้าก็ยังคงให้โอกาสให้โอกาสเราได้แบบได้เปลี่ยนตัวเอง
2: นะคุณเอครับคุณเอรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดวันนั้นโยเข้ามาช่วยไม่ทัน
3: ไม่กล้าคิดหนูทุกครั้งเวลาคิดแล้วจะแบบเสียใจมากอ่ะที่แบบไม่อยากไปนึกถึงอีกเลยแต่ก็ดีใจที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาถึงณจุดนี้เพราะว่าโยพังประตูเข้ามาอะไรเงี้ยดีใจที่โยมา แล้วก็มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เราโง่เขลาที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
0: หลังจากวันนั้นก็มาถึงเหตุการณ์ที่คุณโยเล่าให้ฟังว่ามีงานที่ต้องไปที่เกาหลีแล้วก็ต้องพาพี่สาวไปด้วย คิดยังไงถึงตัดสินใจว่ายังไงพี่เอต้องไปด้วย
1: ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าที่ว่าต้องเอาเข้ามาด้วยกันแล้วไปตายด้วยกันดาบหน้า
0: แล้วคนท้องอารมณ์จะแปรปรวนนะบางทีจะขึ้นขึ้นลงลง
2: ดาบใ
0: จ
2: ไม่ถูก
4: เล
2: ่
4: นเอาสัตว์ไม่อยากท้องเองเลยคืออาจจะด้วยความที่อยู่กับเขาพอไปอยู่คนอื่นมันก็จะมีหลากหลายนะคะอาจจะไม่เป็นเหมือนเขาทุกคนแต่เหมือนพออยู่กับเขาคือแบบเห็นความแบบจากคนที่เคยแบบน่ารักนะพูดจาเพราะๆหวานๆกลายเป็นคนโมโหร้ายเดี๋ยวพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบโวยวายถ้าเขาไม่ได้อะไรดังใจเขาก็จะโกรธโยทันทีคือแบบเขาต้องได้เดี๋ยวนี้นะตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเครียดที่ว่าแบบเราจะต้องกลับบ้านมาก็ต้องเจอเหมือนเป็นสามีภรรยาใช้ชีวิตไกลๆแบบนั้นแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มให้เราแพลนเกี่ยวกับเรื่องลูกว่าลูกจะคลอดแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราต้องรับได้ทั้งหมดทุกอย่าง
2: แล้วฝั่งคุณเอครับการที่อยู่ที่นู่น3เดือน
3: คือช่วงแรกไปก็แบบเหมือนในละครเลยสนุกนะคะสนุกเพราะว่าโยเขาก็พาไปเที่ยวแล้วก็กินก็มีความสุขอะไรเงี้ยพอกลับมาที่ห้องเราก็จะรู้สึกแบบหดหู
1: ่
3: อยู่คนเดียว
0: ทราบว่าคุณเอร้องไห้วันหนึ่ง20ชั่วโมง
3: ใช่
1: เขาทำไม่นอนเลย
0: ร้องด้วย
1: เขาทำไม่นอนเลย
3: เครียดตอนนั้นร้องไห้หนักมาก
0: ค่ะ
3: ร้องไห้หนักจริงร้องไห้จนแบบบางครั้งไม่รู้ว่าร้องทำไมแต่น้ำตามันไหลอยู่ตลอดเวลาม
2: ันคือความเศร้าที่มันเก็บไว้ด้านในหรือเปล่า
3: คือเราม
2: ันมาเองโดยไม่รู้ตัว
3: คือตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าเราแบบเรามีความหวังว่าเออเรารู้ว่าเราท้องขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผิดแล้วนะที่ยังไม่แต่งงานทําให้แม่เสียใจด้วยอะไรเงี้ยชีวิตเราที่กําลังตอนนั้นทํางานกําลังดีเลยอนาคตกําลังดีมากมันต้องหยุดหมดทุกอย่างจริงๆแล้วพอมารู้ว่าเราต้องอุ้มท้องคนเดียวมันรู้สึกเศร้ามากตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกนอกจากแบบเสียใจอ่ะมิกมันนั่งก็ร้องไห้ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจร้องไห้แต่ก็ร้อง
2: แล้วพอกลับมาไทยแล้วครับตอนนั้นอาการของโยดีขึ้นหรือยัง
1: ก็ดีขึ้นนะคะคือเหมือนแบบเราชีวิตค่อนข้างยุ่งมากกว่าเราบีซี่กับเรื่องงานทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องมาอยู่ที่คอนโดโยอยู่แล้วก็คือตอนนั้นที่เริ่มชีวิตเหมือนมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มเปลี่ยน
3: เครียด
1: โยเริ่มเครียดเพราะว่าเขาเหมือนหึงหวงอ่ะเขาห่วงเรา
2: โอ้
1: จริง
2: เขาห่วงเรามีเขาคนเดียวเหมือนกัน
1: เขาโทรตามตลอดเวลา
3: แล้วคือสมัยก่อนโยเขาเป็นคนดุมากนะโยเขาจะเป็นคนดุเอมากกว่าคือแบบดุเอเวลาเอไปไหนเช็คแต่ช่วงที่เอท้องโยเขาจะแบบเหมือนซอฟ
1: เขาต้องอยู่บ้านทุกวัน
3: และเอต้องเหมือนคนดุแทนอ่ะ
2: ครับ
3: และโยเขาก็จะเหมือนแบบค่อยๆพูด
1: ใช่
2: เป็นช่วงที่เราตั้งใจจะเอาคืนหรือว่าฮอร์โมนมันพาไปเอง
3: เอาคืนจริงๆแล้วทำมานานแล้ว30กว่าปีเอาคืน
1: เขาจะโทรตามแล้วคือช่วงนั้นเริ่มจะมีเดทใหม่ละเริ่มจะมีเดทก็แบบมีคุยกับคนออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเขาจะไม่ยอมให้เจอใครไม่ให้กลับบ้านดึกห้ามไปเที่ยวห้ามไปค้างคืนที่ไหนต้องกลับมาบ้านมานอนกับเขาทุกวันอันนั้นก็คือเริ่มที่จะทะเลาะกันบ่อย
0: ต้องถามอาจารย์กับน้องเปียวนะคะถามอาจารย์นิดนึงค่ะในสถานการณ์ของ2พี่น้องคู่นี้นะคะตอนที่คุณโยเองก็เหมือนดีขึ้นจากซึมเศร้าแต่มันก็ยังไม่ 100% มากและต้องมาเจอเรื่องหนักของพี่สาวภาวะแบบนี้ที่ในละครใช้ว่าเตี้ยอุ้มคอมอาจารย์มีคำแนะนำยังไงคะว่าเราควรจะทำยังไงดี
5: พี่ว่าดีที่เตี้ยมีคอมถ้าเกิดเราเกิดความทุกข์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเท่านั้นที่เป็นคนเดียวที่เป็นเช่นนี้มันยิ่งเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวของเรากับโลกอ่ะเหมือนทั้งโลกทุกคนมีความสุขแต่ฉันเองที่กำลังทุกข์ แต่ตอนนี้พอมีคนที่สำคัญในชีวิตเราที่เขากำลังลำบากสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือเราละตัวเราเนาะถ้าจำได้ตอนแรกที่ตอบคือความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เกิดที่เจอมันแย้งกับความเชื่อที่มีกับตัวเองแต่ตอนนี้พอเราเจอคนที่กำลังทุกข์และเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราละตัวเราออกพี่ถึงบอกว่าดีที่เตี้ยมีค่อมดีที่ค่อมมีเตี้ย
1: ถือว่ามาจากคำนี
3: ้
1: แล้วเข้าใจเลย
3: เข้าใจผ
1: ิ
3: ด
2: ชัดเลยเน
1: า
2: ะแล้วสำหรับคุณเปียวล่ะครับถ้าเกิดคุณเปียวอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ตัวเองก็ยังป่วยอยู่แต่ต้องไปช่วยคนอื่นเป็นเราจะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับ
0: ตอนที่เปียวเป็นช่วงในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แย่มากๆจริงๆนะคะแต่ว่าที่บ้านเองก็มีปัญหาเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญหาเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยการจมอยู่กับความเศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเหมือนเป็นพลังที่ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเราทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็จะทุกข์อยู่อย่างเงี้ยที่เราโดยที่พ่อกับแม่ก็ทุกข์ไปด้วยแต่อย่างน้อยถ้าโอเคเราฝืนมันออกมาหน่อยแบบมีพลังกับมันขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทำงานนะแล้วก็ดูแลเทคแคร์พ่อแม่ของเราซัพพอร์ตเขาเท่าที่เราจะทำได้อะคือส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยความทุกข์มันก็ยังอยู่กับเราแหละแต่ว่าพ่อกับแม่ก็จะเบาลงอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้เนาะว่ามันรู้สึกว่าชีวิตมันมีเป้าหมายว่าเราจะทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแล้วทำให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่มีค่ามันมีค่ามากขึ้น
2: แสดงว่ามันการที่มีปัญหาในครอบครัวแล้วเราต้องแข็งแกร่งขึ้นมามันทำให้อาการเราดีขึ้น
0: ใช่ใช
2: ่แต่อาจารย์ครับผมถามต่อได้ไหมทุกคนสามารถแก้ตรงนี้ได้ไห
0: ม
2: หรือเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอด้วยแล้วมีสถาบันครอบครัวที่เหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตรองรับเราให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยแก้เราถึงจะผ่านปัญหานี้ได
5: ้พี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสายใยในครอบครัวที่มีอยู่ก่อนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามอะค่ะเรามีที่ที่ปลอดภัยเรามีที่ที่เห็นคุณค่าเราเสมออันเนี้ยเป็นรากฐานสำคัญถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีที่เรารู้สึกว่าเรารู้อะว่าเขาเห็นค่าเราเรารู้อะว่าเราสำคัญกับเขามันมีที่ที่ให้เรากลับไปอันนี้สำคัญค่ะไม่ว่าปัญหามันแรงขนาดไหนถ้าครอบครัวสามารถสร้างความรู้สึกอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้ในพี่น้องในพ่อแม่ในลูกทุกอย่างแก้ไขได้
0: ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องเปียวค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: หลังจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเกือบ3เดือนที่เกาหลีนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตต่อที่เมืองไทยตอนนั้นคุณเอก็เริ่มท้องโตขึ้นเรื่องราวความรักของพี่น้องคู่นี้จะเป็นอย่างไรจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: เวลาผ่านไปพวกเรากลับมาที่ไทยกันแล้วฉันยังคงดูแลเอกับหลานในท้องของเธอเหมือนเดิม
1: ท้องฉันโตขึ้นมากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอิสระเลยฮอร์โมนก็พลุ่งพล่านขึ้นๆลงๆอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นโยนั่นแหละที่มารองรับอารมณ์ฉันเต็มๆเลยโยอยากกินปลาเผาอ่ะ
0: ฮะปลาเผาปลาเผาอะไรกินทุกวันกินทำไมที่บ้านมีข้าวไม่ต้องเลยไว้กินวันหลัง
1: ก็ทำไมก็อยากกินปลาเผาอ่ะแล้วปลาเผามันผิดตรงไหนอ่ะอะไรที่มันผิดกับปลาเผาหรอทำไมต้องหัดใจด้วยวะ
0: เนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอจะแวะซื้อให้เลยโอเคไหมถึงจะดูเหมือนน่ารำคาญแต่การที่ได้ดูแลเอกับลูกในท้องของเธอเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ฉันเลิกหมกมุ่นกับตัวเองและค่อยๆหายดีจากความเจ็บปวดภายในจิตใจจนกระทั่งฉันกล้าพอที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับความรัก
1: ยิ้มอะไรอ่ะ
0: เอเดี๋ยวโยส่งเอเสร็จอ่ะโยไปต่อเลยนะ
1: โยมีนัดอ่ะนัดกับใครจะไปไหนไปกับผู้ชายใช่ไหมไม่ต้องไปเลยนะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะเอไม่ใช่เมียนะเว้ยแล้วโยก็ไม่ใช่ผัวด้วยโยก็ต้องออกไปหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตตัวเองบ้างป่ะ
1: นี่โยจะทิ้งพี่ไปใช่ไหม
0: เอโยว่าโยทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะโยก็ต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างเหมือนกันอะ
1: แต่เอท้องอยู่นะ
0: แต่โยไปเล่าซึมเศร้านะเว้ย
1: เออถ้าอย่างนั้นนะจะไปไหนก็ไปเลยไปเลยนะแล้วก็จอดรถตอนนี้ด้วยจะลงตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านเอง

0: อยากไปไหนก็ไปเลยปะ
1: ทำไมวะก็เจ็บมากับเรื่องเดียวกันแท้ๆอ่ะแล้วทำไมจะต้องไปหาเรื่องใส่ตัวอีกอ่ะโอ้ยแล้วนี่กล้าทิ้งเรากลางทางได้ไงเนี่ยไม่รู้จักคำว่าประชดหรือไงฮะประชดนะประชด

0: ับสายเนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่ะ
1: ตอนนั้นก็กะว่าจะไม่รับคิดว่าจะดัดนิสัยคนใจร้อนจะอารมณ์ซะหน่อยแต่ว่าโยมก็เป็นคนดูแลเราตลอดเลยนี่หว่า
0: ไม่ว่าจะโกรธยังไงแต่เมื่อได้กลับมาอยู่คนเดียวก็จะพบกับความจริงในความรู้สึกที่ว่าทุกครั้งที่เราผ่านห้วงเวลาที่เลวร้ายมาได้ก็เป็นเพราะว่ามีเออยู่ด้วยเสมอ

0: ทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะ
1: ก็กลับมาแล้วนี่ไง
2: ขอโทษนะที่แบบ
1: เฮ้ย
0: ขอโทษดิ
1: พี่ผิดเองไม่ต้องขอโทษหรอก
0: นี่วันหลังอ่ะไม่เอาแล้วนะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวหลานฉันเป็นอะไรไปอ่ะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าจะทำอะไรอ่ะคิดถึงไอ้ตัวเล็กในท้องเนี่ยให้มันมากๆเข้าใจไหม
1: เออรู้แล้วน่ะ
0: อันนี้โยบอกตัวเองด้วยอ่ะ

0: แล้วปลาเผาก็มาจริงๆด้วย
1: ปลาเผาก็มาจริงๆไม่อยากจะเช
0: ื่อปลาเผาก็ต้องมาแล้วคุณไปลงรถตรงไหนฮะ
2: ทองหล่อ
0: ทองหล่ออ
1: ันนี้มันจะถึงคอนโดอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่อีกเลย
0: ผมชอบมากเลยคุณลงมาแล้วคุณถามกล้าทิ้งเลยไงโยฮิตแล้วกล้าขอทำไมนะ
3: ตอนนั้นท้องโตมาก
4: ท้องโตแล้ว
0: ใช่ไม่แต่ถ้าย้อนกลับไปนะช่วงนั้นหลายปีแล้วกี่ปีแล้วครับ
4: 10
0: ปีแล้วช่วงนั้นตอนที่คุณไปเกาหลีคนก็ยังไม่รู้ว่าคุณท้อง
3: ใช่ค่ะ
0: พอกลับมาเริ่มมีภูมิแสดงว่าคนเริ่มรู้แล้ว
3: เริ่มรู้แล้วค่ะ
0: แล้วคุณประกาศเลยไหมแล้วคุณรับมือกับสถานการณ์นักข่าวอะไรอย่างนั้นยังไง
3: คือก็เดินท้องโตลงไปเลยค่ะแล้วก็ตอบว่าเอท้องค่ะแล้วก็ท้องแล้วก็เขาก็ถามโอ้ดีใจด้วยนะรักใครเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยเอก็พูดเลยว่าเอเป็นซิงเกิลมัมค่ะยอมรับที่จะอุ้มท้องคนเดียวแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยนะยิ้มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเหมือนไปฆ่าคนตายใช่ค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยตอนนั้น
2: ค่ะตอนนั้นคิดอะไรถึงออกมาพูดแบบนี้เลยฉันจะเป็นซิงเกิลมัม
3: เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับแล้วต้องเดินหน้ารับผิดชอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเองก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรที่ดีที่สุดกับการที่เรายอมรับความแล้วก็รับหน้าที่ที่เราจะต้องเป็นนะตอนนั้นโกหกไปมันก็ไม่รู้จะโกหกทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตอนนั้นเนี่ยกลัวความรู้สึกของคุณแม่ไหมคะ
3: กลัวแม่เสียใจมากๆกลัวเขาผิดหวังแต่คุณแม่กลับกลายเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดใช่แล้วคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไร
4: แฮปปี้เลยค่ะ
3: แฮปปี้เลยคุณแม่บอกไม่เป็นไรลูกคนเดียวแม่เลี้ยงได้

0: หลังจากน้องเอวี่คลอดมาทุกอย่างกลับคืนมาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นสเต็ปเลยเนาะคือเอวี่เขาเหมือนแบบเขาเป็นเด็กที่มันสเปเชียลสำหรับเราอะด้วยความที่แบบว่าเขามีอารมณ์ขันเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยซีเรียสอะไรเลย
2: เกิดมาปุ๊บเขายิ้มเลย
1: ใช่
2: เขายิ้ม
1: เอนเนอร์จี้เยอะมากเอนเนอร์จี้เยอะมากคือพอค่อยๆโตขึ้นก็เหมือนสร้างสีสันให้ครอบครัวเราอะความทุกข์ก็หายไปเลยนะคือเหมือนแบบทุกครั้งที่ไปมองเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเหมือนพอเขาเริ่มโตมาก็แม่เขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเองมีการงานดีขึ้นทุกอย่างก็แบบทุกอย่างก็มือคือเหมือนเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ย
2: กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงโยกลับมาปกติอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ะไม่ปกติเหร
2: อมันก็มีแบบวิญโยก็ยอมรับ
1: ปกติ
2: ช่วงนึงเขาไม่ค่อยปกติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันก็ทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นทุกวันนี้นะคะ
1: มีหลานเหมือนมีเพื่อน
0: ค่ะ
1: เพราะเขาโตเร็วมากเขาเหมือนเพื่อนเราคนนึงเลยเราคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ย
0: เอวี่มาเติมเต็มจริงๆนะคะ
3: เอวี่เริ่มโตขึ้นแล้วหน้าที่ในการดูแลตอนนี้ของทั้งสองท่านรับหน้าที่กันยังไง
1: โอ้เป็นหน้าที่แม่ก็เต็มที่เลยค่ะ
2: เอคือเอจะเป็นก็เป็นคุณแม่โยก็จะเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนค่ะก็จะพาหลานไปแบบ
1: ทำกิจกรรม
2: เขาเป็นฝ่ายกิจกรรมทุกวันนี้เอวี่เขาเป็นนักกีฬาได้ก็เพราะว่าเขาเจริญรอยตามหนา
3: ตอนนี้วิ่งมาราธอนแล้วเหรอครับ
1: ไปแข่งไตกีฬาเลยค่ะ
2: เอวี่เป็น
1: ไอรอนคิสตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบ
2: 7ขวบ
1: ใช่สนามแรกของเขาว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งแบบเด็กจนเขาแข่งในระดับของเด็กอายุ9ขวบแล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีไปเป็นนักเต้นคือเด็กมาพอโตมาเขาก็จะแบบเปลี่ยนไปที่เราไม่อยากบังคับเขาชอบอะไรก็อยากจะให้เขาไปทางนั้นส่วนใหญ่อันนี้คือเป็นการดูแลของแม่เขาเลยคือยอมรับว่าตั้งแต่พอเอวี่เริ่มโตอ่ะเราก็เริ่มแยกชีวิตกันละเขาต้องเป็นคุณแม่จริงๆไม่ใช่มาใช้ชีวิตพี่น้องกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขา
2: จริงเหรอทุกวันนี้เรายังแบบว่าใช
1: ่ไหมก็ใช่ไม่แต่ว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับลูกเขา
2: ไงก็ไม่ไปจุกจิกกับเขามากแล้วอะไรเงี้ย
1: เราก็ต่างคนต่างมีชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอน้องเริ่มโตมาทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นคือคุณพ่อก็กลับมาดูแลน้องคือพอทุกคนแบบผ่านในภาวะตรงนั้นไปแล้วนะอย่าว่าก็ทุกคนก็อยากทำในสิ่งที่ถูกต้
2: อง
1: ก็ได้ family กลับมาก็ทำหน้าที่ของพ่อและแม่ไป
2: นะคะ
0: เหมือนน้องเอวี่เป็นส่วนผสมของพี่เอแล้วก็นาโย
1: มีส่วนเอน้อยมาก
0: เป็นนาโย
1: คืองงคือทุกครั้งงงมากสมมุติว่าถ้าคนนี้ไม่รู้จักเช่นแบบเราไปเจอชาวต่างชาติหรือก็ตามเขาจะเดาว่าเอวี่เป็นลูกโยเดินดูจากรูปร่างอย่างแรกเลยน
0: ะ
1: ดูจากรูปร่างที่สูงผอมขายาวแล้วก็จุดแบบเอเนอร์จี้เยอะคุยไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วพอเขามามองเขาคิดว่าเนี่ยก็คงเป็นป้าอะไรเงี้ยนี่คือแม่กับลูกนี่ก็เป็นป้าอะไรเงี้ยแต่คือแบบจะเหมือนเอน้อยอ่ะคือแบบว่าเขาจะเหมือนในความที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวอะไรง่ายแต่ในส่วนอื่นอย่าว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเออ่ะ
0: มองย้อนกลับไปอะค่ะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะมาจนถึงวันนี้มาจนวันที่น้องเอวี่10ขวบแล้วเนี่ย
2: จะ11แล้วค่ะ
0: จะ11พี่เอกับน้องโยคิดว่าเราผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เนี่ยด้วยอะไร
1: ความรักโยมองว่าด้วยความรักและความเข้าใจปัญหาจริงๆอ่ะปัญหาที่เรามีจริงๆอ่ะมันไม่ต้องไปแบบว่าหาที่เยียวยาที่อื่นให้มันมากมายนะนอกจากว่าเราเปิดใจยอมรับกับปัญหานั้นและให้คนอื่นอ่ะเข้ามาช่วยดูแลเข้ามารับฟังเราบ้างคือบางครั้งคือตัวโยชอบคิดว่าตัวเราเข้มแข็งเราสามารถปุ๋ยแบบฉันผ่านอะไรมาเยอะมากเรื่องแค่นี้ฉันก็ผ่านไปได้แต่ไม่จริงหรอกบางเรื่องต้องยอมรับว่าเราทำไม่สำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียว
2: ของเอเนี่ยคิดว่ามาจากกำลังใจคนรอบข้างเอครอบครัวเอเพื่อนแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่กับโยถ้าสมมติว่าไม่มีกำลังใจเอก็คงไม่เดินมาได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยที่ผ่านมาได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราแล้วก็
1: กรอบอะไรเลยคือโลกของเขาถ้านับเป็นสีอ่ะโลกของเอก็จะเป็นสีพาสเทลตลอดซึ่งมันจะเป็นสีอ่อนๆคือแบบดูแล้วสบายตาบางครั้งคือได้สิ่งอะไรตรงนั้นมาก็จะรู้สึกเอ้ยแบบเรามีความอ่อนโยนบ้างเรามีความเหมือนมีเขาต้องบอกว่าไงนะมีความอ่อนโยนแบบผู้หญิงบ้างอ่ะมันก็จะทำให้เราได้รับมิตรไมตรีจากคนรอบข้างเยอะขึ้นมากกว่าที่แบบเราจะใช้ชีวิตแข็งแกร่งของเราแข็งกระด้างอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นก็ไม่มีทางเข้าใจเราเพราะเราไม่เคยเปิดปากพูดหรือเปิดใจพูดเอก็จะมาทำให้โยอ่อนโยนลงในมุมนั้นจริงๆคือตั้งแต่

0: ตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยเขาจะช่วยโยในมุมนี้ตลอดการคุยกับครูคุยกับพ่อกับแม่ในสิ่งที่โยไม่สามารถพูดได้ทั้งที่เราก็คิดว่าบางเรื่องทำไมเราถึงไม่พูดเองเราต้องให้พี่สาวพูดเพราะเราก็รู้มาโดยตลอดว่าเอเป็นอีกพาร์ทหนึ่งอะที่เราทำไม่ได้ใช
1: ่ค่ะแล้วคุณเอล่ะคะได้เรียนรู้อะไรจากน้องสาวคนนี้บ้างคะ
2: หลายอย่างเลยเนาะเอว่าชีวิตเอเนี่ยถ้าขาดโยเนี่ยชีวิตเอต้องไม่สมบูรณ์ต้องไม่เป็นคนเต็มๆตัวอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยเอไม่มีความอดทนหรือเข้มแข็งหรือแบบสามารถผ่านอุปสรรคอะไรได้มันเหมือนโยเพราะถ้าเปรียบเทียบชีวิตโยกับเอเนี่ยโยเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าเองจริงนะคะเขาเออาจจะมีช่วงที่ช่วงท้องเนี่ยที่เอเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดแต่ชีวิตเขาตั้งแต่เด็กมาเขาก็ผ่านต่อสู้อะไรมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เออยากคิดว่าสิ่งที่เอเรียนรู้จากโยคือความเข้มแข็งมานะอดทนและก็กตัญญูค่ะเยอะมากท่องจำไว
0: ้ที่ท่องมาตั้งแต่เมื่อคืน
3: น่ารักตรงที่ว่าเป็นพี่น้องแต่ดูเหมือนเป็นเพื่อน
0: ทุกอย่างได้หมดแล้วบางครั้งเวลาเรามองเห็นแบบภาพแบบคนแก่ๆที่มันจะชอบมีแบบโซเชียลโพสต์มาภาพคนแก่แต่งตัวยังเฮลๆอยู่ด้วยกันเราก็มองว่าวันนึงเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะต่อให้เอมีลูกแล้วแต่ในอนาคตเราอาจจะแบบไม่ได้มีไม่ได้แต่งงานคนนี้อาจจะไม่แต่งงานไม่ได้มีสามีหรือว่าเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันแบบสองพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้
2: จริงเหรอ
0: ขออย่าให้เป็นงั้นเลย ฉันก็ยังรอความหวังอยู
1: ่แล้วโยล่ะคะเห็นคุณค่าของการมีพี่สาวคนนี้ยังไงบ้างคะ
0: โอยก็ขาดเขาไม่ได้อะเนาะเขาเป็นเพื่อนคนแรกและเพื่อนคนสุดท้ายของเรา
4: โอ้ไม่มีใครครบเลยสิ
1: จริง
0: แ
1: ล้วไ
0: ม่สิคือมีเพื่อนน้อยมากคือทุกคนจะถามว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบไม่มีเพื่อนแบบว่าสนิทมากเราจะต้องมีเพื่อนสนิททำไมในเมื่อเรามีพี่สาวอ่ะคือสำหรับโยอ่ะเพื่อนสนิทมันจำเป็นต้องมีจำนวนมากแต่ต้องมีสักคนนึงที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องใช้ชีวิตกับเขาได้อยู่โดยที่ไม่อึดอัดเพราะฉะนั้นเอคือคำตอบทุกอย่างที่โยมีทั้งหมดนั่นคือคำตอบที่บอกว่าทำไมโยถึงไม่ได้มีเพื่อนสนิทมากมายโยว่าจำนวนมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นข้อวัดว่าอันนั้นคือดีหรือไม่ดีนะ
2: เราจะมีความสุขหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้องค่ะเขาก็คือเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกแล้วก็เพื่อนคนสุดท้ายของเราจริงๆ
1: นี่ขาดกันไม่ได้
2: ขาดกันไม่ได
3: ้มีอะไรที่ทั้งคู่อยากจะบอกซึ่งกันและกันที่ยังไม่ค่อยได้บอกกันหรือบอกกันไม่บ่อยมากพอ
0: จริงๆสิ่งที่อยากบอกเขาคงแค่แบบอยากให้กำลังใจเขาเพราะว่าตัวโยอะไม่ค่อยพูดอะไรบ่อยการ์ดก็ไม่เคยให้คือจะเขียนอะไรทีแบบบางครั้งจะพูดอะไรเขาทีคือเขาก็จะรู้ว่าแบบแนวโยไม่ใช่แนวหวานๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจเขาว่าแบบ
2: เรื่องอะไร
0: คืออยากจะให้เขารู้ว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากคือในความคิดเราอะโยจะพูดเสมอเลยว่าโยคิดว่าโยคงทำไม่ได้ครึ่งนึงเท่าที่เอทำอยู่ในฐานะของคนที่เป็นแม่และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็อยากจะพูดเพื่อจะให้แบบวันนี้อยากจะให้ลูกได้เห็นเขาในหลายๆมุมว่าแบบเขาสู้จริงๆนะเพื่อเอวีอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เอได้ของขวัญชิ้นใหญ่กลับมาจริงๆเพราะว่าลูกก็เหมือนเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสิ่งที่เขาหล่อหลอมเอวีมาจนถึงวันนี้นั่นก็คือเขาทำสุดความสามารถของเขาแล้วจริงๆก็บอกว่าปลื้มใจรักนะ
1: แล้วพี่เอล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี
2: ้เอบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยเพราะเอบอกตลอด
0: คนนี้หวานพร่ำเพรื่อมาก
2: เพราะเอเวลามองโยเอมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแบบผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์มาก
0: สวยมาก
2: สวยจริงๆทั้งสวยเก่งมีความสามารถเอก็จะเป็นคนชมแล้วเอก็บอกว่าทุกวันนี้เหมือนกับสิ่งเดียวอ่ะที่เอแบบรู้ว่าโยเขาไม่ค่อยอาจจะมีความสุขว่าไม่มีความสุขแต่ยังไงเอรู้เออยากจะบอกว่าโยเป็นผู้หญิงที่ทำเต็มที่แล้วแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้รักโยนะถือว่าโง่มาก
0: เขาชอบบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกนั่นคือสิ่งที่เขาแบบอยากเห็นมากเราก็บอกมันคงไม่ได้เห็นว่าจริงๆอะไรเงี้ย
2: คือเอบอกเลยว่าโยเป็นผู้หญิงที่แบบอยากจะบอกโยเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงที่สมควรจะถูกรักมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่รักโยก็โง่แล้วอะไรเง
0: ี้ยยอกันเองนี่แหละค่ะโอเคค่ะ
3: ทำให้เห็นนะว่าครอบครัวทุกครอบครัวถ้าใครที่มีพี่น้องมิกเชื่อว่าเทปนี้มันจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออกับการที่เราไม่คุยกับคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราบางทีควรจะกลับมาคุยเนาะมันน่าเสียดายมากจริงๆแล้วดูสิครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขึ้นมาคือหนึ่งคนก็มีปัญหาอีกคนนึงก็มีปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดมันคลี่คลายได้เพราะความรักในครอบครัวซึ่งมีให้กันโดยที่มัน

0: มันคือรักโดยที่ไม่มีสาเหตุ
1: ใช่
0: เราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะช่วยและช่วยจากใจโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยมันเลยทำให้ complete สมบูรณ์แล้วก็จูงมือไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามน่ารักมากมากจริงๆ
1: ค่ะ
2: ยูคอมพลีทมี
0: คู่นี้ถูกต้องคนหนึ่งมีในอีกสิ่งที่อีกคนไม่มีเลยเขาคอมพลีทซึ่งกันและกันจริงๆ
3: ค่ะถามแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์เติ้ลคะ
4: พี่น้องจะไม่ดีนะคะอยากจะบอกว่านอกจากคำว่าพี่น้องเนี่ยเราเห็นอีกความสำคัญคือครอบครัวเนาะคำว่าครอบครัวความเข้าใจการยอมรับการเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวเราเนี่ยทำให้อุปสรรคต่างๆมันผ่านไปได้ไม่ใช่แค่คุณเอคุณโยมีให้กันและกันคุณแม่เป็นคนสำคัญมากที่สุดเลยที่คุณแม่ละวางทุกอย่างอะค่ะพี่ว่าแล้วก็ให้หัวใจรักแล้วก็เห็นคุณค่าไม่ว่าลูกจะเกิดปัญหาอะไรคุณแม่ก็ยอมรับอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราผ่านไปได้ค่ะ
3: น้องเปียวล่ะคะ
5: เปียวบอกว่าเปียวก็มีน้องสาวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นทั้งแบบว่าที่พี่โอพี่เอเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีจังเนาะที่เราแบบมีพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เปียจะเจอโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะทะเลาะกันบ่อยมากด้วยความที่เราก็มีความคล้ายกันอยู่ค่อนข้างเยอะช่วงวัยก็ห่างกันแล้วเราก็เคยพูดว่าทำไมแม่ต้องมีน้องด้วยอ่ะไม่อยากมีน้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่เราเผชิญกับโรคนี้เนี่ยแหละค่ะน้องสาวเราที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่อยากมีเลยเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะกับกลายเป็นคนที่แบบอยู่ข้างเราในช่วงเวลาที่เราแย่มากๆจริงๆคือบางทีแค่แบบกลับมาถึงบ้านแล้วเรารู้ว่าพี่วันนี้แบบซื้อขนมเจ้านี้มาให้เป็นขนมเจ้าที่เราอยากจะกินไปต่อคิวมาให้เราอะไรเงี้ยค่ะคือแค่นั้นเรารู้สึกแบบโลกมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นเลยเนาะหนูอาจจะเหมือนที่แบบพี่เอต้องการปลาเผาแล้วก็แบบสุดท้ายก็แบบ

0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คือมันทำให้เห็นชัดมากเลยนะครับว่าการที่เรามีพี่น้องอ่ะแล้วเราให้ความสำคัญรวมถึงเรารักและเราแชร์กันได้ทุกเรื่องเราคุยกันได้ทุกเรื่องเนี่ยต่อให้เจอปัญหาหนักขนาดไหนคือพูดตามตรงทั้งคู่ทั้งโยทั้งเอเนี่ยปัญหาใหญ่ทั้งคู่คนนึงเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนนึงคือเป็นซิงเกิลมัมมันกลายเป็นว่าเขามารวมกันเป็นหนึ่งแล้วเหมือนจูงมือเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันโดยที่กลายเป็นว่าตอนแรกที่โยเป็นเอก็มาดูแลพอปัญหามาอยู่ที่เอบ้างโยก็มาดูแลจนโยลืมปัญหาว่าตัวเองป่วยมันเลยทำให้เห็นว่าเอ้ยคนทุกคนที่มีพี่น้องถือว่าโชคดีมิกก็เชื่อว่าเทปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องหลายๆคู่ที่ไม่ได้สนิทกันมาสนิทกันและเห็นความสำคัญของความเป็นครอบครัวเพราะอย่าลืมว่าครอบครัวคือคนเราโดยไม่มีสาเหตุไม่เคยต้องการเหตุผลว่าทำไมต้องรักแต่นี่แหละคนเหล่านี้คือคนที่หวังดีกับเรา 100% ที่มาจากใจจริง
0: ๆได้เห็นคุณค่าของกันและกันโดยเฉพาะในสายสัมพันธ์ของพี่น้องอะค่ะคนที่เติบโตมาด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันปลูกฝังมาจากคนในครอบครัวเดียวกันนะคะมันเหมือนจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันเลยก็ได้นะอย่างคุณเอคุณโยเนี่ยค่ะมาช่วยเติมเต็มคือได้เห็นว่าการมีกันและกันมันมีความหมายมากๆแล้วก็ชอบมากเลยนะคะที่อาจารย์บอกว่าเตี้ยโชคดีที่มีคอมแม้ว่าในวันที่มันมีปัญหาค่ะเราก็ได้ช่วยกันแก้ปัญหา

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระท้อกันให้ไฟติดมา

0: ให้ชมแต่จะแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหัวพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับ

ครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับมีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับ

0: เมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนและนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: านนะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟ

0: ไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
1: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
0: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองพยายามวางผ้าเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำราดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้แทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้เนี่ยครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้

0: เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดนึงครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำของขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราถึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ

0: ้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
1: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นและก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการตัวรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่งตีโป้อ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: น้ำจะท่วม
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
7: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แต่งตีโป้อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ย
1: ว้าว
0: นานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกัน
0: ของ
1: เรามารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
3: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
3: ใช
0: ่ครับ
3: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
0: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: หันไปมองแจแจบอกไม่ยอม
1: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิช ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้ย
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
0: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
3: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
3: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
3: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
3: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
3: ใช่ครับแล้วไม้ที่

0: อันสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐานหนึ่งถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอมเ
2: ป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่ไหมครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ไห
2: ม
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
2: เขามาเจอฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกับสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือเราต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถูก
1: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไปนะคร
1: ับอยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะนะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเราล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหบรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทําสงทําสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทําสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสัก ที่ออก

0: สีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
1: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
2: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้ตำแหน่งแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยนี่ก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์นึงเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ
1: อันนี้
0: แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
3: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงที
0: ่
1: บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเอง

0: ไปดูไหมนี่เราเข้าไปหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
1: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
1: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
1: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
1: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
0: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
1: ชี้ให้ดู
2: ใช่
0: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
1: ขาย
0: แบบน
1: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
0: เออนี่คือลายไม้กับ
1: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
1: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
1: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
1: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
1: ่ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
0: สีต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
1: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
5: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวานัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ในวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหม้มันหักมาแล้วสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า

0: อมรินทร์ทีวี
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
6: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซ
1: ต
2: ี้โฟโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง

0: 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้จัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมฮะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
1: ครับ
0: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
1: ์ครับ
0: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
1: ่ครับ
0: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
2: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
0: ับ ใช
2: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
0: คร
2: ับนี่ครับ
0: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
1: ้
0: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสมัยเราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
1: ครับครับ
0: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
1: ้
0: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
1: ้
0: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเครือข่ายเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำแบบนี้กันเยอะๆ
1: ครับผม
0: ครับผม
2: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเราถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะครับ
3: รอบ2ครับ
2: รอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
2: จานแรก
3: แต่รอบ2ครับ
2: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
2: คร
3: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเค

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่า

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
0: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้าน

0: ันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
1: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
2: ครับ
1: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
2: ครับ
1: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
2: ๆ
1: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
2: ครับ
1: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
2: ครับ
1: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
2: ไม่ห่วง
1: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
0: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
3: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
4: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
5: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
5: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
5: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
5: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
5: รวมไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
5: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
5: 10ถุง

0: ันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
1: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้งานบ่นไหม
1: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
2: ให้ดื่มน้ำ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
0: ม
3: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: นะใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการ
0: โฟโตซินเทซิสแปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงคลอโรฟิลล์ CHOLOROPHYLL คลอโรฟิลล์แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ซูเกอร์SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่สองก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100องศาจาก100กว่าองศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400 500องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อความความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งข้อความเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันเนี้ยผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามันมีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่สองจะต้องมีประกายไฟอันที่สามคือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็ว

แล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าซะที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำใหผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
1: 你好，我叫罗美霞，我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师。我今天过来这边做调查的，就是你们就是啊、在万阳村住了几年了？
2: 40多年。
1: 40多年了是吗？那时候怎么搬过来呢？
2: 从缅甸搬过来。
1: 是从中国先跑到缅甸，然后对吗？
2: 然后又跑来缅甸，最后又来泰国了嘛。
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยขางก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกลับฝิ่นใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาภูมูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
1: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
4: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
1: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
4: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลังก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
1: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
4: ใช่เขาเรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
1: เนื้อน้ำค้าง
4: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
1: ไม่ทราบว่าพี่เหมย
5: แจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
6: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะในหลอนจะได้อยู่ในหลังนั้นนะคะไม่มีไหนหลอนอยู่ไม่ได้พูดจริงจริงอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนได้เรียนดีก็เพื่อนได้หลอน
7: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลูกหลานสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10 ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับ

0: แม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: พระครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อเนื้อโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวเนื้อโรคไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มันจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับเนื้อโรคไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นเนื้อโรคไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้เด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

ราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกก็ข้างนอกระบบสุริยะของเราครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันนะครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการ TRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST-1 พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศส่วนเมื่อเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST-1 เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือเพื่อเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในอีกต่อครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮิสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนาะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้ง2 อย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอพอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าใหญ่จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นงั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็

approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของซีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศิริราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90% นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1โอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำ

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แตกตีโป้โอ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: น้ำกระท่วม
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซงตีโป้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ขียวค่ะ
1: ผมว่านะครับสวนสัตว์เนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยมากันแล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรคะหมออ้อย
0: เราไม่ได้มาเที่ยวกันเฉยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆแต่คุณหมอเนี่ยยังพาป้ากับเฟย่ามาช่วยคุณหมอทำงานวิจัยด้วย
0: ฮะทำงานวิจัยเนี่ยเหรอคะ
3: ใช่คุณหมอเชื่อว่าป้ากับเฟย่าทำให้แน่นอนไม่ยากเกินไปไปช่วยคุณหมอดีกว่าไหมโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าไป
0: ไปเลย
3: ไปถึงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปพบคนคนนึง
0: เดี๋ยวค่ะ
3: ขา
0: ทำไมต้องมีตะแกรงด้วยอ่ะ
3: เราลองเดินดูซิตะแกรงเนี้ยเอาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ข้างในเนี้ยเดินออกไป
1: มันกลัว
3: เพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเดินปุ๊บจะตกล่องเขาก็เลยไม่เดินก็ทำให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้เนี้ยไม่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็สัตว์ข้างนอกก็ไม่เข้ามาข้างในเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ที่จะแนะนำให้รู้จักคนนึงพี่เก่งมากเลยนะ
0: ได้ค่ะ
3: มาถึงแล้วสวัสดีครับคุณอา
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
3: คนนี้น้องปาร์คครับคนนี้น้องเฟย่าอันนี้พี่อาร์มที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าถ้าน้องเฟย่ากับปาร์คเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยสามารถถามพี่อาร์มได้เลยเพราะว่าพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
4: ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าตรงเนี้ยสัตว์ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
3: ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไร
0: กวางหรือเปล่าคะ
1: กวางมันต้องมีเขาที่เซนตาคอสขี่
0: อ้าว
3: ใช่ไหมใช่กวางเปล่าใช่กวางเปล่า
0: ไม่รู้ว่ะ
3: มัน
0: คือตัวอะไรอะคะ
4: อันนี้ก็คือเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับตระกูลกวางนะครับเป็นสัตว์เท้ากีบนะครับเรียกว่าละมั่งครับ
3: ที่เราเห็นนี่คือละมั่งเป็นสัตว์ตระกูลกวางที่เราพบในประเทศไทยส่วนกวางที่เซนตาคอสขี่เนี่ยเป็นกวางที่อยู่ต่างประเทศ
4: แล้วก็นะครับละมั่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นละมั่งสายพันธุ์พม่าครับจะพบได้ที่ตามภาคตะวันตกไทยและตามตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับ
3: ส่วนละมั่งสายพันธุ์ไทยเนี่ยเหมือนจะสูญพันธุ์ไปละใช่ไหม
4: ตอนนี้ยังมีอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต
3: อ๋อยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ในธรรมชาติเจอไหมฮะ
4: ไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้วโห
1: น้อยแล้ว
3: น่าเสียใจมากเลยที่ในธรรมชาติไม่มีแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีที่สวนสัตว์ดุสิต
0: ครับ
3: แล้วในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเห็นละมั่งพันธุ์ไทยแท้ๆอยู่ในป่าก็ได
0: ้แล้วพวกเขากลัวคนนะคะ
4: ตรงนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าละมั่งตรงนี้จะชินกับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารเราสามารถเข้าไปลูบหัวได้อย่างใกล้ชิดได้เลยครับ
1: อ๋อมันเจอกันทุกวันนะ
4: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเกิดในป่านี่ไม่ได้เลยนะ
1: ทำไมครับ
3: ถ้ามีผมมาปุ๊บเห็นหน้าปาร์คปุ๊บละมั่งละองนี่วิ่งหนีละ
1: แปลกหน้าครับ
3: เพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยกับคน
4: ใช
3: ่ครับเขาจะตื่นเต้นหรือว่ากลัวมากเขากลัวเราไปทำร้ายเขาไง
4: เขาเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจมากครับแล้ววิธีเข้าหาละมั่งนะครับเราต้องค่อยๆเดินเข้าไปอย่าวิ่งเข้าไปนะครับอาจจะทำให้ละมั่งตกใจได้แล้วก็ข้อควรระวังนะครับอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังกับละมั่งเพราะละมั่งอาจจะตกใจได้และอาจทำอันตรายต่อเด็กได้ครับ
0: ละมั่งที่นี่ค่ะกินอะไรเป็นอาหารคะ
4: ละมั่งตามธรรมชาติแล้วเป็นสัตว์กินพืชครับที่นี่เราก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารได้ก็จะเป็นพวกถั่วฝักยาวผักบุ้งหรือไม่ก็หญ้านะครับ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: ก็ในธรรมชาติเนี่ยเวลาละมั่งเดินไปไหนใช่ไหมพอเจอพุ่มหญ้าเล็กๆหรือว่าพุ่มไม้ที่เตี้ยเขาก็จะเลมเขาจะกินไปแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในสวนสัตว์เนี่ยมีจำกัดเราก็เลยต้องหาอาหารมาเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนด้วยก็เลยต้องมีความหลากหลายเพิ่มเติมเข้าไป
4: ใช่ครับ
3: เฟย์อยากให้อาหารไหม
0: พี่แอมค่ะพี่ขอให้อาหารละมั่งได้ปะคะ
4: ไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารละมั่งกันครับ
0: ได้ค่ะ

0: น้องไซย่าน้องปลาครับอันนี้ก็เป็นส่วนแสดงนกเพนกวินนะครับ
1: รู้ไหมเพนกวินเนี่ยในโลกเราเนี่ยมีเพนกวินกี่สายพันธุ
2: ์ไม่รู้ครับ
1: มันอยู่ประมาณสัก 17-20 สายพันธุ์ตัวสูงสุดเนี่ยเมตรกว่า
2: โอ้เมตร
1: กว่า 1.1 Emperor Penguin ใช่มั้ยฮะก
0: ิน
1: เพนกวินที่ตัวใหญ่ที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ ก็ประมาณน้องไซย่าเลยมั้งเนี่ย
2: เท่าเฟเลย
3: ขอถามคำถามอะไรหน่อยค่ะ
0: ได้คร
3: ับ จริงๆเพนกวินจะต้องอยู่ที่หนาวๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะเอออะไรเลยค่ะ
0: อันนี้นะครับเป็นนกเพนกวินที่เป็นนกเพนกวินสายพันธุ์อบอุ่นนะครับถิ่นที่อยู่เขาจะอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับที่ประเทศเปรูหรือชิลีนะครับก็จะอยู่ในอุณหภูมิแอร์บ้านเรานะครับ
1: เพนกวินพวกนี้มันเป็นสายพันธุ์ฮัมโบล
0: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งสายพันธุ์ฮัมโบลเนี่ยมันจะอยู่ที่อเมริกาใต้จะอยู่ที่เขตอบอุ่น 20-30 องศาอยู่ได้สบายๆแต่ที่เฟย่าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีน้ำแข็งเลยนั่นเป็นเพนกวินอีกสายพันธุ์นึงซึ่งอยู่แถวบริเวณขั้วโลก

0: เขาอยู่บนน้ำแข็งแล้วก็ดำน้ำลงไปแล้วรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้เหมือนนกคืออะไรรู้ไหม
1: บินปะคะ
0: ใช่เพนกวินบินไม่ได้
2: ตัวใหญ่
0: เพนกวินว่ายน้ำเก่งเดินเก่งแต่บินไม่ได้
1: ทำไมถึงบินไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่ามันพัฒนาสายพันธุ์ให้ปีกเนี่ยไม่สามารถบินได้ครับ
3: ใช
0: ่มันจะว่ายน้ำเก่งไงเห็นไหมปีกเขาจะเหมือนกับครีบของปลาเห็นไหมพัฒนามาให้เหมือนของปลา
2: ใช
0: ่
2: แล้วอย่างในการ์ตูนนะครับผมเห็นมันแบบใจดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันจะใจดี
3: ถ้าตามธรรมชาติแล้วนะครับนกเพนกวินเนี่ยจะค่อนข้างดุนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะจิกทำร้ายเราได้แต่ตรงเนี้ยเราสามารถให้อาหารเขาได้แต่เราก็ไม่ควรไปจับตัวเขาครับเพราะเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างห่วงตัวอาจจะหันมาจิกเราได้ครับ
2: จิกตัวอย่ามาจับฉันนะ
3: ใช่ครับ
0: เฟย์กับปาร์คสังเกตไหมครับว่าเพนกวินตัวนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากธรรมชาติไป
1: ตรงนี้ปะคะ
2: กำไร
0: ใช่
1: กำไรอะ
0: จะมีเหมือนห่วงที่ติดอยู่ตรงแขนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทำเครื่องหมายประจำตัว
3: สมมติประชาชน
0: แบบประชาชนเพนกวินตัวนี้ติดสีเขียวสีเหลืองก็จะบ่งบอกว่าเป็นตัวไหนติดข้างซ้ายข้างขวาก็ตัวผู้ตัวเมียแตกต่างกัน
3: ใช่ครับ

0: ่ะเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยอะค่ะคุณหมออ้อยอัน
1: นี้เขาเรียกว่าลิเมอร์หางแหวน
2: คร
1: ับ
2: หรือว่าลิงเทลลิเมอร์คร
1: ับ ลิงเทลลิเมอร์
3: มันจะโค้งๆหน่อย
1: ทำไมเราถึงเรียกว่าลิเมอร์หางแหวนเลยไหมครับเพราะว่าสังเกตตรงหางมากเห็นไหมหางมันจะยาวขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะเป็นป้องๆเหมือนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนอยู่เห็นป่ะเป็นป้องๆอย่างนี้เลยหรือหน้าตาเขาก็คล้ายใช่พวกนี้เป็นกลุ่มตระกูลลิงหน้าตาคล้ายสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมแต่ว่ามีแขนขาเหมือนลิงแล้วก
2: ็
1: ปีนป่ายเก่งเหมือนลิง
2: ถิ่นที่อยู่อาศัยของลิเมอร์หางแหวนนะครับก็อยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ที่เดียวเลยครับ
1: แล้วก็สัตว์ในมาดากัสการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษ
2: ครับ
3: ทำไมครับ
1: มันเป็นสัตว์ที่มีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนาที่แปลกไปกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วคนก็มักจะไปเอาสัตว์จากมาดากัสการ์ออกมาอย่างลิงลิเมอร์เงี้ยนะครับก็มีคนลักลอบเอาออกมาจากเกาะฆ่ามันบ้างเอาออกมาขายบ้างก็ทำให้จำนวนในเกาะมาดากัสการ์เนี่ยลดลง
2: ใช่
3: น่าสงสารจังเลย
1: เราก็เลยต้องพยายาม
2: เพาะขยายพันธ
1: ุ์พันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อนำเขากลับสู่ธรรมชาติบ้าง
0: และเราป้อนอาหารลิเมอร์เหมือนที่เฟยับป้อนอาหารและบ้างเมื่อเช้าได้หรือเปล่าคะ
2: ได้ครับตอนนี้เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
3: แล้วมันกินอะไรเป็นอาหารคร
2: ับ ลิเมอร์นะครับจะกินพวกพืชผลไม้แล้วก็แมลงเล็กๆเป็นอาหารครับ
1: สำหรับการให้อาหารลิเมอร์หางแหวนนอกจากจะต้องทำความสะอาดมือแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือลิงทุกชนิดไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับเนื่องจากลิงมีความซุกซนในตัวของมันเองดังนั้นการเข้าใกล้ลิงจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
2: อันนี้ก็เป็นส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสนะครับน้องๆเคยมีใครเห็นฮิปโปตัวจริงบ้างหรือเปล่าครับ
3: โอ้ผมเคยเห็นในการ์ตูนมาก่อนครับมันน่ารักมากครับหน้าหยิกหน้ากอด
1: หน้าหยิกหน้ากอด
3: มันอ้วนอ่ะคร
1: ับ ใช่ไหมแต่ว่าน้องปาร์ครู้ไหมครับว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ย
3: ครับ
1: จริงๆแล้วมันดุมากเลยนะตามสถิติเนี่ยของฮิปโปเนี่ยทำอันตรายคนเนี่ยอยู่อ้าปากอยู่เห็นป่ะเห็นฟันป่ะ
3: โอ้เขี้ยว
1: โอ้โหน่ะเขี้ยวเนี่ย
0: โอ้เขี้ยว
1: งับทีเดียวเนี่ย
2: จระเข้ขาดเลยครับ
1: โอ้โห
3: จระเข้ขาด
1: จากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าฮิปโปทำอันตรายคนมากกว่าสิงโตฆ่าคนอีกนะ
2: ฮิปโปนะครับจะมี2สายพันธุ์นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกอีกอย่างว่าคอมมอนฮิปโปแล้วก็จะมีปิกมี่ฮิปโปหรือว่าฮิปโปแคะนะครับ
1: ครับเวลาเรามาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยถ้าฮิปโปอ้าปากอย่าโยนอะไรลงไปชัวร์นะ
3: ทำไมล่ะครับ
1: ก็เพราะว่าเราโยนสิ่งแปลกปลอมลงไปพอฮิปโปกินเข้าไปก็ไปอยู่ในท้องแล้วฮิปโปก็อาจจะตายได้จากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
2: ใช่ครับ
1: ห้ามเลยเราอนุญาตให้โยนแค่อาหารที่มีจำหน่ายโดยสวนสัตว์เท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: อาหารอื่นก็ห้ามเพราะว่าบางทีฮิปโปกินไปท้องเสียติ ดเชื้อในทางเดินอาหาร
2: เพราะว่าอาหารที่นี่เราผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วฮิปโปกินอาหารอะไรคะ
2: ฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะกินพวก
2: จะกินพืชอย่างเดียวเลย
1: พืชเลยแล้วฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำรู้ไหม
3: ครึ่งบกครึ่งน้ำมาครึ่งบกครึ่งน้ำป่ะคะ
1: เป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำ
2: ใช่ครับ
1: เขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเยอะมากใช่ไหม
2: ใช่ครับพฤติกรรมทั้งหมดเขาจะอยู่ในน้ำเลยครับกินนอนขับถ่ายผสมพันธุ์อยู่ในน้ำหมดเลย
3: แต่ว่าเวลาขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นได้ใช่ไหม
1: ก็ขึ้นได้ครับขึ้นได้เนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเขาเยอะด
2: ัง
1: นั้นเนี่ยถ้าเขาใช้เวลาอยู่บนพื้นดินมากๆเนี่ยแรงกดทับเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระดูกหรือว่าข้อเขาเสื่อมอะไรเง
2: ี้
1: ยอยู่ในน้ำปุ๊บแรงลอยตัวมันจะพยุงให้เขารู้สึกเบาขึ้นแล้วพอเวลาออกมาอยู่บนบกนานๆเนี่ยฮิปโปก็จะมีเลือดออกตรงบริเวณผิวหนัง
3: ทำไมล่ะ
0: ทำไมคะ
1: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันเป็นเหงื่อที่เป็นสีแดงคล้ายเลือด
2: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่สีแดงๆที่มันออกมาเนี่ยมันจะเคลือบผิวหนังไว้เพื่อป้องกันแสงแดดเหมือนทาซันบล็อกเลย
3: โอ้โหไม่ต้องเสียตังค
1: ์ใช่เขาผลิตออกมาเองได้เป็นเหงื่อที่เป็นลักษณะสีแดงคล้ายเลือดเท่ไหม
3: เท
1: ่สุดๆเลย
3: ฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำใช่ไหมครับเวลาม
1: ัน
3: ลงน้ำเนี่ยมันต้องกั้นหายใจแบบคนเราเวลาเราว่ายน้ำป่ะครับ
1: ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาลงน้ำลึกขนาดไหนถ้าไม่ได้ลึกมากเขาก็ไม่ต้องกั้นหายใจถูกไห
3: ม
1: แต่ถ้าบางทีเนี่ยน้ำมันลึกมากเขาอยากจะดำลงไปบ้างก็ได้เนื่องจากว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถกลั้นหายใจในน้ำได้ค่อนข้างนาน
2: ใช่ครับ
1: เกือบ10นาทีใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: หกครั้งสิบนาทีประมาณ15นาที
1: ประมาณเนี่ยนานมากแล้วตรงจมูกเห็นไหมเห็นจมูกไหมเวลาจะลงน้ำปุ๊บมันจะปิดรูจมูกจะปิดปุ๊บไม่ให้น้ำเข้าด้วย
3: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
0: เวลาขึ้นน้ำมันก็จะเปิดอ่ะ
1: ใช่ใช
3: ่พี่ยามครับทำไมบางทีผมดูสัตว์มาหลายชนิดแล้วนะครับ
2: ครับ
3: แต่ทำไมบางตัวถึงมีแบบเป็นน้ำกั้นนะครับ
0: แล้วทำไมบางตัวมีเหล็กกั้นนะคะ
2: ก็เป็นการ จำกัดอาณาเขตของสัตว์นะครับแต่ละชนิดแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้สัตว์จนเกินไปด้วยครับเพื่อป้องกัน
1: อย่างเช่นลีเมอร์ไงเห็นไหมใช่ไหมลีเมอร์ที่เขามีน้ำเป็นเกาะเพื่อไม่ให้ลีเมอร์มันออกหร
2: ื
1: ออย่างชนีที่เราผ่านมาเห็นบ้างก็จะมีเป็นเกาะชนีเพื่อไม่ให้ชนีกระโดดออกนี่แล้วก็ลูกระนาดหรือว่าลูกที่เป็นลู่ๆที่เราไปดูตรง
2: ละม
1: ั่งก็ป้องกันไม่ให้ละมั่งเข้าแล้วก็ละมั่งออกไปจากพื้นที่ที่เราจำกัดไว้
2: ใช่ครับ
1: อะไรนี
2: ้โดยไม่ต้องใช้กรงเป็นอาณาเขตครับ
1: ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสัตว์เปิดถูกไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้นถ้าเรามีกรงแล้วมีสัตว์อยู่ข้างในแล้วเราดูผ่านลูกกรงเนี่ยเป็นยังไงก็จะดูทัศนียภาพไม่สวยงามสัตว์ก็จะเครียดคนมาดูก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับสัตว์แต่ตรงนี้เราใช้วิธีการต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับสัตว
3: ์
1: แล้วสัตว์ก็ไม่รู้สึกว่าถูกกักขังนวงเหนียวมันก็เป็นทฤษฎีแล้วก็ในการโชว์สัตว์ให้รู้สึกใกล้ชิดแล้วก
2: ็
1: คนปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
1: หลังจากที่พี่อาร์มพาเดินชมสัตว์น่ารักน่ารักมาหลายชนิดคราวนี้ก็ถึงคิวของพี่เจ้าหน้าที่อีกท่านนึงที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแบบที่ผมบอกน้องๆไว้เมื่อตอนต้นรายการครับ
4: สวัสดีครับ
0: พี่ใช่คนที่พี่อาร์มบอกว่าจะมาช่วยพวกเราหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะ
4: พี่ชื่ออะไรครับ
5: พี่ดิ่งค่ะ
4: งั้นถูกแล้ววันนี้พี่ดิ่งเนี่ยจะพาน้องๆเขามาดูอะไรบ้างครับข้างในนี้มีอะไรบ้างคร
5: ับข้างในกรงนกใหญ่ก็มีนกของไทยนะคะแล้วก็นกของต่างประเทศหลายชนิดเลยถ้าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีไหม
4: โอเคดีครับ
0: เด
4: ี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันน้องเฟย่าน้องปาร์ค
0: ไปครับนั่นคือนกอะไรครับตัวใหญ่ๆสวยๆครับ
5: เป็นนกพิราบงอนวิกตอเรียค่ะจัดเป็นนกพิราบที่ใหญ่ที่สุดเลย
0: ทำไมชื่อเหมือนภาษาอังกฤษเขาเป็นนกต่างประเทศเหรอครับ
5: ใช่ครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะปาปัวนิวกินีประเทศอินโดนีเซีย
0: แล้วนั่นนกอะไรครับที่เป็นสีขนสีเขียวๆ
6: ขนส
0: ี
6: เขียวๆ
0: ทำไมเป็นลุ้งๆอ่ะครับ
5: อ๋อเป็นสีขนเขาค่ะชื่อนกชาปีไหน
0: สวยอะค่ะ
5: นี่เขาทำรังออกลูกเลยนะถ้าคุณเดินไปชมบริเวณนี้จะเห็นรังของเขาเพราะขยายพันธุ์ในกรงนกใหญ่ได้ค่ะเยอะมากเลย
0: อันนั้นนกอะไรครับ
4: อันนี้เป็นนกชาปีไหน
0: มันกำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ทำรังที่พี่ถิ่งบอก
5: ใช่
4: ก็จะมีที่เขาทำรัง
5: ใช่เห็นไหมมีตัวนึงคาบกิ่งไม้ไป
0: เห็น
4: ใช่ใช่ใช่
5: กำลังจะไปช่วยคู่ของมัน
4: ทำรังที่ส่งให้อีกตัวนึงตัวเมียทำรัง
5: นกชนิดนี้ตัวผู้แกก็จะช่วยกันทำรังในช่วงฤดูวางไข่ค่ะ
0: ที่นี่ค่ะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะพี่ดิ๋ง
5: ค่ะเพราะว่าเราพยายามจำลองถิ่นอาศัยตามธรรมชาติที่เหมือนในป่าไงคะแบบที่นกเขาอยู่จริงๆตามธรรมชาติเขาจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากจะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็จะได้มีอาหารที่เป็นธรรมชาติด้วย
4: เห็นไหมเห็นตัวนั้นบ้างที่สวยๆอ่ะตัวใหญ่อ่ะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลไก่ฟ้ามันมีชื่อว่าไก่ฟ้าพญารอเคยได้ยินไหม
0: ไม่เคยได้ยิน
4: นะไก่ฟ้าพญารอเป็นกลุ่มไก่ฟ้าที่มีความสวยงามมากที่นี่มีเยอะไหมครับ
5: ก็เรามีศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าค่ะแล้วก็ลูกไก่ฟ้าที่ได้แต่ละปีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาปล่อยในนี
4: ้อ๋อก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ก็ปล่อยในนี้ด้วยแล้วก็ไปให้ที่อื่นด้วยไหมครับ

0: ให้ที่อื่นด้วยค่ะเรามีการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมไก่ฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไปหาข้อมูลดีๆจะรู้ว่าเป็นสัตว์เหมือนกับเป็นสัตว์ปีกสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะเคยรู้ไม่เอ่ยค่ะถ้าเกิดเรียนหนังสือเนี่ยในวิชาภาษาไทยจะมีเรื่องพะลอตามไก
1: ่
0: ก็เป็นไก่ลักษณะของไก่ฟ้าพะลอเนี่ยนะ
1: เจ้าไก่ฟ้าเนี่ยในธรรมชาตินี่ยังพอพบได้ไหมครับ
0: มีค่ะในธรรมชาติตอนนี้พบได้ส่วนใหญ่ในเขาจะอยู่ในพื้นที่ป่าดิบแล้งดิบชื้นหากินตามพื้นดินทุ่งหญ้าก็ยังพบได้บ้างนะคะแต่คราวนี้ในธรรมชาติก็จะมีทั้งผู้ล่
1: า
0: เยอะมีทั้งคนล่าด้วยรวมถึงพื้นที่ป่าเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นยอมปลาเหมือนกับพื้นที่ถูกทำลายเขาก็เลยเหลือน้อย
1: แล้วคราวนี้เนี่ยผมบอกน้องว่าวันนี้เนี่ยจะพามาช่วยเป็นลูกมือทำวิจัย
2: ครับผม
1: มีอะไรให้น้องๆเขาช่วยได้บ้างครับ
0: โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะหลักๆคือตอนนี้โครงการวิจัยที่เราทำเนี่ยมีในนกเงือกที่ทำมานานๆนะคะเป็น10กว่าปีเน
1: ี่
0: ยในกลุ่มการเพาะใหญ่พันธุ์นกเงือกในกรงเลี้ยงแล้วก็สัตว์อื่นๆอย่างเช่นกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์หมีหมาแล้วก็เรื่องของการผสมเทียมช้างแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกลุ่มของที่เราทำร่วมกับสำนักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาที่กรุงเทพนะคะทำเรื่องของละมั่งหลอดแก
1: ้
0: วแล้วก็มีโครงการเสือไร้เมฆด้วย
1: เยอะมาก
2: โอ้เยอะเยอะมาก
1: ที่น้องช่วยได้ง่ายๆ
0: มั้ยที่น้องช่วยได้งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บอึกัน
3: ฮะเก็บอึเนี่ยนะคะ

0: ดูซิเราจะเก็บอึอันไหนดีกล้องไหนดี
1: อะหมออ้อยครับ
0: อ๋อนี่ว่ะบนใบไม้พอดีเลยเฟย่าค่อยๆเก็บเอาเราจะเอาไปให้พี่ดิ่งเขาเอาไว้ทำงานวิจัยของเราดูซิห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการอะไรครับ
2: เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดฮอร์โมนอย่างมูลสัตว์ค่ะ
0: อ๋อครับแล้วฮอร์โมนที่สกัดเนี่ยเราสกัดอะไรได้บ้างครับ
2: พอเราได้มูลสัตว์มาใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปต้มเราก็จะสกัดได้ฮอร์โมนหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสเตรสฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงความเครียดของสัตว์อย่างเงี้ยค่ะหรือฮอร์โมนเพศก็ได้ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยค่ะคล้ายๆกับคนซึ่งเราใช้วิธีเขาเรียกว่า EIA เทคนิคค่ะ
0: แสดงว่าทุกสัตว์ทุกชนิดก็สามารถทำได้หมด
2: ใช่ค่ะใช่มันเป็นเทคนิคใหม่ที่เขาใช้แบบเราจะเก็บตัวอย่างสัตว์โดยที่ไม่ทำให้สัตว์เกิดความตกใจไม่ต้องไปใช้ยาสลบไม่ต้องไปเจาะเลือดเราเก็บใช้มูลมาทำแทน
0: เงื่อนที่นี่ครับผสมพันธุ์กันยากไหมฮะกว่าจะได้ลูกได้ไข่ครับ
2: ยากค่ะนกเงือกเป็นนกที่จับคู่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่จับคู่แล้วจับคู่เลยเขาเรียกว่าผัวเดียวเมียเดียว
0: ค
2: ือถ้าเกิดตัวไหนตายไปอีกตัวหนึ่งก็จะไม่จับคู่ใช่ค่ะว่าจะอยู่คู่กันตลอดนะแล้วกลุ่มนกเงือกนอกจากเรื่องของการจับคู่แล้วเรื่องของการทำรังยังยากอีกเพราะต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆเพราะนกเงือกเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับ ตัวประมาณเมตรกว่าเพราะนั้นต้นไม้ที่เขาจะต้องรังข้างในก็ต้องใหญ่กว่าตัวเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหลือจำนวนน้อยและใกล้สูญพันธุ์ทำให้เราต้องมาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาในกรงเลี้ยงให้ได้มากขึ้นในอนาคตเราก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
0: แล้วนี่มีปล่อยกลับคืนไปบ้างหรือยังครับ
2: เราทดลองปล่อยในกลุ่มของนกแก๊กค่ะนกเงือกขนาดเล็กพอเขาปรับตัวในกรงเลี้ยงได้ดีเพราะขยายพันธุ์ได้ดีโดยที่เราไม่ต้องทำการศึกษาเรื่องการผสมเทียมอะไรเนี่ยก็เราทดลองปล่อยไปแล้วเมื่อตอนปี2550
0: คราวนี้เราได้อุจจาระของนกเงือกมาละคราวนี้เราก็จะต้องมีขั้นตอนในการทำขั้นตอนคร่าวๆเขาทำอะไรกันบ้างครับ
2: ก็นี่ก็คือมูลสัตว์ที่อบแห้งแล้วแล้วก็ใช่แล้วก็จะมาเก็บใส่ถุงไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปคือการมาชั่งน้ำหนักนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็ด้วยเครื่องชั่งทดลองสี่ตำแหน่งเลยเพราะเราต้องการความละเอียดสูงมากแล้วก็มาใส่หลอดทดลองแล้วก็ปิดฝาด้วยพาราฟินอย่างนี้นะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาใส่สารเคมีแล้วก็เตรียมเอาไว้นะคะ
0: คร
2: ับแล้วพี่คนนี้เขาก็จะไปต้ม
0: อ๋อครับก็คือเดี๋ยวนั้นเราเก็บอึอันดับแรกเก็บอึมาแล้วก็ไปอบให้แห้งอบให้แห้งเสร็จปุ๊บช่างตวงว่าปริมาณเท่าไหร
2: ่
0: เสร็จแล้วส่งมาต่อที่พี่คนนี้หลังจากนั้นก็จะใส่สารเคมีเข้าไปแล้วก็เอาไปต้ม
2: เอาไปต้ม
0: โอเคพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อครับ
2: นี่เลยค่ะเราก็จะมาเก็บเป็นตัวอย่าง
0: ก็คือเอาที่ต้มเสร็จก็เก็บมาใส่เป็นตัวอย่างนี
2: ้ใช่ตัวอย่างนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20เป็นอย่างน้อยให้แข็ง
1: เช็คเลย
2: อันนี้ยังค่ะนี่ต้มเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บ
0: อ๋อวันนี้เพิ่งต้มเสร็จก็จะเสร็จปุ๊บแช่ลบ20
2: ใช
0: ่โอ้โหเย็นมากนะคะลบ20
2: แล้วก็ต้อง
0: แข็งเป๊ะเลย
2: ถึงจะมาสกัดแล้วก็เราจะมาได้รู้ตัวอย่างด้วยเขาเรียกว่าแอนติบอดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำลงไปในเพลทที
0: ่
2: เราจะไปแยกฮอร์โมนด้วยวิธีใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้แสงในการวัดในการอ่านค่าว่าเราได้ของฮอร์โมนเท่าไหร
0: ่ซึ่งก็จะค่อนข้างเป็นวิธีที่ยุ่งยากนิดหน่อยเพราะขั้นตอนมันเยอะเห็นไหมเก็บขี้สดนะแล้วขี้นี่ต้องเก็บตอนเช้าใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรนะครับ
2: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยตัวฮอร์โมนที่มันอยู่ปนกับมูลมันจะสลายไปเวลาสัตว์กินอาหารไปแล้วอึปุ๊บตอนเช้าก็เก็บเลย
0: เก็บเลยโอ้โหเก็บเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบมาส่งเลยเพื่อที่เขาจะไปอบให้แห้งยุ่งยากไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะทำงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งใช้เวลานานมากอย่างฮอร์โมนเก็บมาเป็นปี
2: ใช่เก็บมาเป็นปี
0: อ่ะน้องเฟย่าเก็บดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเนี่ยนะ
2: แย่เลยนะคะ
0: ต้องเริ่มเก็บใหม่เลยนะเนี่ยน้องเฟย่าต้องไม่ได้เรียนน้องเฟย่าต้องมาอยู่ที่นี่1ปีเก็บอึช่วยเป็นยังไงบ้างครับ2คนวันนี้
1: วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็ช่วยเก็บอึสำหรับงานวิจัยด้วยค่ะ
0: แล้วปาร์คล่ะ
3: ของผมนอกจากความสนุกที่น้องเฟย่าบอกนะครับผมก็ได้รู้ว่าสวนสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แสดงโชว์สัตว์อย่างเดียว
0: ใช่
3: เขามีงานวิจัยที่จะคืนสู่ธรรมชาติด้วย
0: ใช่ครับ
3: ก็มากเลยครับ
0: หน้าที่ของสวนสัตว์นะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นก็ให้เกิดความเพลิดเพลินกับคนที่มาเยี่ยมชมให้ความรู้เยาวชน นะเพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสัตว์ป่าเป็นยังไงอีกอันนึงที่น้องเฟย่ากับน้องปาร์คบอกก็คืองานวิจัยนะฮะเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็สัตวแพทย์เพื่อในการรักษาที่ดีขึ้น
3: ครับ
0: รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ป่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำกลับสู่ธรรมชาติด้วยและนี่แหละครับคือสิ่งที่สวนสัตว์มอบให้กับพวกเรามอบให้สัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติ
3: สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Animal Speak ก็ได้หมดลงแล้วครับ
1: พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
4: ถึงต้องมี Animal Speak

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัว

เราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกัน

พฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2 3ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยนะครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานทั่วงานมาให้เราใช้แล้วแล้วยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกนะครับที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับนึงเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100องศาจาก100กว่าองศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400 500องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยนึงพฤติกรรมนึงบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลนะตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อผ่านความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งเข้ามาเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันนี้ผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่2จะต้องมีประกายไฟอันที่3คือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าซะที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
1: 你好，我叫罗美霞，我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师。我今天过来这边做调查的，就是你们就是啊，在万阳村住了几年了？
2: 40多年。
1: 40多年了是吗？那时候怎么搬过来呢？
2: 从缅甸搬过来。
1: 是从中国先跑到缅甸，然后对吗？
2: 然后又跑来缅甸，最后又来泰国了嘛。
0: วันนี้น้องเหมยยูจะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยอังคารก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฟินใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
4: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
5: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
4: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
5: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลังก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
4: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
5: ใช่เขาเรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
4: เนื้อน้ำค้าง
5: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
4: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะ
6: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
4: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
6: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองคมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนเนี้ยค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
7: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในนั้นนะคะไม่มีนายหลวงก็ไม่ได้พูดจริงจริงก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
8: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
4: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อเนื้อโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวเนื้อโรคไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มันจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับเนื้อโรคไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้า

สมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสที่มันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

าวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าก็ข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST 1ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้เขาจะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST 1พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศสมมติเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นการสมัคร TRAPPIST 1เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮิสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดร้อนความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนาะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้งสองอย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อออกมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นนั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับนั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90%นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1เนี่ยโอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: บอยครับ
2: เฟรย่าเองค่ะ
3: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับ
2: วันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
3: ผมว่านะครับสวนสัตว์เนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยมากันแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
3: ว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรคะหมออ้อย
2: เราไม่ได้มาเที่ยวกันเฉยๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆแต่คุณหมอเนี่ยยังพาป้ากับ

0: บายถึงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปพบคนคนนึง
1: เดี๋ยวค่ะ
0: ขา
1: ทำไมต้องมีตะแกรงด้วยอ
0: ่ะเดี๋ยวลองเดินดูซิตะแกรงเนี้ยเอาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ข้างในเนี้ยเดินออกไป
2: มันกลัว
0: เพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเดินปุ๊บจะตกล่องเขาก็เลยไม่เดินก็ทำให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้เนี้ยไม่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็สัตว์ข้างนอกก็ไม่เข้ามาข้างในเป็นไงป่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ที่จะแนะนำให้รู้จักคนนึงพี่เก่งมากเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: มาถึงแล้วสวัสดีครับคุณอา
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับคนนี้น้องเฟย่าอันนี้พี่อาร์มที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าถ้าน้องเฟย่ากับปาร์คเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยสามารถถามพี่อาร์มได้เลยเพราะว่าพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
3: ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าตรงเนี้ยสัตว์ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
0: ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไร
1: กวางหรือเปล่าคะ
4: กวางมันต้องมีเขาที่เซนตาคอสขี่
0: ใช่ไหมใช่กวางเปล่าใช่กวางเปล่า
1: ไม่รู้ว่ะ
0: มัน
1: คือตัวอะไรอะคะ
3: อันนี้ก็คือเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับตระกูลกวางนะครับเป็นสัตว์เท้ากีบนะครับเรียกว่าละมั่งครับ
0: ที่เราเห็นนี่คือละมั่งเป็นสัตว์ตระกูลกวางที่เราพบในประเทศไทยส่วนกวางที่เซนตาคอสขี่เนี่ยเป็นกวางที่อยู่ต่างประเทศ
3: แล้วก็นะครับละมั่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นละมั่งสายพันธุ์พม่าครับจะพบได้ที่ตามภาคตะวันตกของประเทศไทยและตามตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับ
0: ส่วนละมั่งสายพันธุ์ไทยเนี่ยเหมือนจะสูญพันธุ์ไปละใช่ไหม
3: ตอนนี้ยังมีอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต
0: อ๋อยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ในธรรมชาติเจอไหมฮะ
3: ไม่เจอแล้ว
0: ไม่เจอแล้วโห
1: น้อยแล้ว
0: น่าเสียใจมากเลยที่ในธรรมชาติไม่มีแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีที่สวนสัตว์ดุสิต
1: ครับ
0: แล้วในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเห็นละมั่งพันธุ์ไทยแท้ๆอยู่ในป่าก็ได
3: ้
1: แล้วพวกเขากลัวคนนะคะ
3: ตรงนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าละมั่งตรงนี้จะชินกับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารเราสามารถเข้าไปลูบหัวได้อย่างใกล้ชิดได้เลยครับ
2: อ๋อมันเจอกันทุกวันนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดในป่านี่ไม่ได้เลยนะ
2: ทำไมครับ
0: ถ้ามีผมมาปุ๊บเห็นหน้าปาร์คปุ๊บละมั่งละองนี่วิ่งหนีละ
2: แปลกหน้าครับ
0: เพราะว่าเขาไม่คุ้นคนแล้วเขาจะตื่นเต้นหรือว่ากลัวมากเขากลัวเราไปทำร้ายเขาไง
3: เขาเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจมากครับแล้ววิธีเข้าหาละมั่งนะครับเราต้องค่อยๆเดินเข้าไปอย่าวิ่งเข้าไปนะครับอาจจะทำให้ละมั่งตกใจได้แล้วก็ข้อควรระวังนะครับอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังกับละมั่งเพราะละมั่งอาจจะตกใจได้และอาจทำอันตรายต่อเด็กได้ครับ
1: ละมั่งที่นี่หากินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ละมั่งตามธรรมชาติแล้วเป็นสัตว์กินพืชครับที่นี่เราก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารได้ก็จะเป็นพวกถั่วฝักยาวผักบุ้งหรือไม่ก็หญ้านะครับ
0: ก็ในธรรมชาติเนี่ยเวลาละมั่งเดินไปไหนใช่ไหมพอเจอพุ่มหญ้าเล็กๆหรือว่าพุ่มไม้ที่เตี้ยเขาก็จะเล็มเขาจะกินไปแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในสวนสัตว์เนี่ยมีจำกัดเราก็เลยต้องหาอาหารมาเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนด้วยก็เลยต้องมีความหลากหลายเพิ่มเติมเข้าไป
3: ใช่ครับ
0: เฟย์อยากให้อาหารไหม
1: พี่อามค่ะพี่ขอให้อาหารละมั่งได้ปะคะ
3: ไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารละมั่งกันครับ
1: ได้ค่ะ

0: น้องไซย่าน้องปลาครับอันนี้ก็เป็นส่วนแสดงนกเพนกวินนะครับ
1: รู้ไหมเพนกวินเนี่ยในโลกเราเนี่ยมีเพนกวินกี่สายพันธุ
2: ์ไม่รู้ครับ
1: มันอยู่ประมาณสัก 17-20 สายพันธุ์ตัวสูงสุดเนี่ยเมตรกว่า
3: โอ้เมตร
1: กว่า 1.1 Emperor Penguin ใช่ไหมฮะก
0: ิน
1: เพนกวินที่ตัวใหญ่ที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ ก็ประมาณน้องไซย่าเลยมั้งเนี่ย
3: เท่าเฟเลย
4: ขอถามคำถามอะไรหน่อยค่ะ
0: ได้คร
4: ับจริงๆเพนกวินจะต้องอยู่ที่หนาวๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะเอออะไรเลยค่ะ
0: อันนี้นะครับเป็นนกเพนกวินที่เป็นนกเพนกวินสายพันธุ์อบอุ่นนะครับถิ่นที่อยู่เขาจะอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับที่ประเทศเปรูหรือชิลีนะครับก็จะอยู่ในอุณหภูมิแอร์บ้านเรานะครับ
1: เพนกวินพวกนี้มันเป็นสายพันธุ์ฮัมโบ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งสายพันธุ์ฮัมโบเนี่ยมันจะอยู่ที่อเมริกาใต้จะอยู่ที่เขตอบอุ่น 20-30 องศาอยู่ได้สบายๆแต่ที่เฟย่าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีน้ำแข็งเลยนั่นเป็นเพนกวินอีกสายพันธุ์นึงซึ่งอยู่แถวบริเวณขั้วโลกก็อยู่บนน้ำแข็งแล้วก็ดำน้ำลงไปแล้วรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้เหมือนนกคืออะไรรู้ไหม
3: บินปะคะ
1: ใช่เพนกวินบินไม่ได
2: ้ตัวใหญ่
1: เพนกวินว่ายน้ำเก่งเดินเก่งแต่บินไม่ได
4: ้ทำไมถึงบินไม่ได้อะ
1: เพราะว่ามันพัฒนาสายพันธุ์ให้ปีกเนี่ยไม่สามารถบินได้ครับ
0: ใช
1: ่มันจะว่ายน้ำเก่งไงเห็นไหมปีกเขาจะเหมือนกับครีบของของปลาเห็นไหมพัฒนามาให้มัน
2: ตกตกห้อยห้อย
1: ใช่
3: แล้วอย่างในการ์ตูนนะครับผมเห็นมันแบบใจดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันจะใจดี
0: ถ้าตามธรรมชาติแล้วนะครับนกเพนกวินเนี่ยจะค่อนข้างดุ

0: นิดนึงนะครับ
1: wow.
0: เพราะว่าเขาอาจจะจิกทำร้ายเราได้แต่ตรงเนี้ยเราสามารถให้อาหารเขาได้แต่เราก็ไม่ควรไปจับตัวเขาครับเพราะเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างห่วงตัวอาจจะหันมาจิกเราได้ครับ
2: จิกตัวอย่ามาจับใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: เฟ่กับปังสังเกตไหมครับว่าเพนกวินตัวนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากธรรมชาติไป
2: ตรงนี้ปะคะ
1: กำไร
3: ใช่
2: กำไรอะ
3: จะมีเหมือนห่วงที่ติดอยู่ตรงแขนซ
2: ึ่
3: งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทำเครื่องหมายประจำตัวเพนกวิน
0: สมมติประชาชน
3: ประชาชนเพนกวินต
2: ั
3: วนี้ติดสีเขียวสีเหลืองก็จะบ่งบอกว่าเป็นตัวไหนติดข้างซ้ายข
2: ้
3: างขวาก็ตัวผู้ตัวเมียแตกต่างกัน
0: ใช่ครับ

0: เหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยอะค่ะคุณหมออ้อย
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาเรียกว่าลิเมอร์หางแหวน
2: ครับหรือว่าลิงเทลลิเมอร์คร
1: ับ ลิงเทลลิเมอร์
3: มันจะโค้งๆหน่อยอะ
1: ทำไมเราถึงเรียกว่าลิเมอร์หางแหวนรู้ไหมครับว่าสังเกตตรงหางมากเห็นไหมหางมันจะยาวขึ้นมา
0: แล้วก็
1: ม
0: ี
1: ล
0: ัก
1: ษณะเป็นปล้องๆๆเหมือนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนอยู่เห็นป่ะเป็นป้องๆอย่างนี้เลยหรือหน้าตาเขาก็คล้ายใช่พวกนี้เป็นกลุ่มตระกูลลิงหน้าตาคล้ายสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมแต่ว่ามีแขนขาเหมือนลิงแล้วก
2: ็
1: ปีนป่ายเก่งเหมือนลิง
2: ถิ่นที่อยู่อาศัยของลิเมอร์หางแหวนนะครับก็อยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ที่เดียวเลยครับ
1: แล้วก็สัตว์ในมาดากัสการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษ
2: ครับ
3: ทำไมครับ
1: มันเป็นสัตว์ที่มีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนาที่แปลกไปกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วคนก็มักจะไปเอาสัตว์จากมาดากัสการ์ออกมาอย่างลิงลิเมอร์เนี่ยนะครับก็มีคนลักลอบเอาออกมาจากเกาะฆ่ามันบ้างเอาออกมาขายบ้างก็ทำให้จำนวนในเกาะมาดากัสการ์เนี่ยลดลง
2: ใช่
3: น่าสงสารจังเลย
1: เราก็เลยต้องพยายาม
2: เพาะขยายพันธุ
1: ์เพื่อนำเขากลับสู่ธรรมชาติบ้าง
0: และเราป้อนอาหารลิเมอร์เหมือนที่เฟย์ป้อนอาหารและบ้างเมื่อเช้าได้หรือเปล่าคะ
2: ได้ครับตอนนี้เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
3: แล้วมันกินอะไรเป็นอาหารคร
2: ับ ลิเมอร์นะครับจะกินพวกพืชผลไม้แล้วก็แมลงเล็กๆเป็นอาหารครับ
1: สำหรับการให้อาหารลิเมอร์หางแหวนนอกจากจะต้องทำความสะอาดมือแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือลิงทุกชนิดไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับเนื่องจากลิงมีความซุกซนในตัวของมันเองดังนั้นการเข้าใกล้ลิงจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
2: ก็เป็นส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสนะครับน้องๆเคยมีใครเห็นฮิปโปตัวจริงบ้างหรือเปล่าครับ
3: โอ้ผมเคยเห็นในการ์ตูนมาก่อนครับมันน่ารักมากครับหน้าหยิกหน้ากอด
1: หน้าหยิกหน้ากอด
3: มันอ้วนอะคร
1: ับ ใช่ไหมแต่ว่าน้องปาร์ครู้ไหมครับว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ย
3: ครับ
1: จริงๆแล้วมันดุมากเลยนะตามสถิติเนี่ยของฮิปโปเนี่ยทำอันตรายคนเนี่ยอยู่อ้าปากอยู่เห็นป่ะเห็นฟันป่ะ
3: โอ้เขี้ยว
1: โอ้หน้าเขี้ยวเนี่ย
0: โอ้เขี้ยว
1: งับทีเดียวเนี่ย
2: จระเข้ขาดเลยครับ
1: โอ้โห
3: จระเข้ขาด
1: ตากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าฮิปโปทำอันตรายคนมากกว่าสิงโตฆ่าคนอีกนะ
2: ฮิปโปนะครับจะมี2สายพันธุ์นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกอีกอย่างว่าคอมมอนฮิปโปแล้วก็จะมีปิกมี่ฮิปโปหรือว่าฮิปโปแคะนะครับ
1: ครับเวลาเรามาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยถ้าฮิปโปอ้าปากอย่าโยนอะไรลงไปชัวร์นะ
3: ทำไมล่ะครับ
1: ก็เพราะว่าเราโยนสิ่งแปลกปลอมลงไปพอฮิปโปกินเข้าไปก็ไปอยู่ในท้องแล้วฮิปโปก็อาจจะตายได้จากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
2: ใช่ครับ
1: ห้ามเลยเราอนุญาตให้โยนแค่อาหารที่มีจำหน่ายโดยสวนสัตว์เท่านั้น
2: ใช่อา
1: หารอื่นก็ห้ามเพราะว่าบางทีฮิปโปกินไปท้องเสียติดเชื้อในทางเดินอาหาร
2: เพราะว่าอาหารที่นี่เราผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว
0: น
1: ะ
0: แล้วฮิปโปกินอาหารอะไรคะ
2: ฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะกินพวก
2: จะกินพืชอย่างเดียว
1: เลยแล้วฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำรู้ไหม
3: ครึ่งบกครึ่งน้ำมาครึ่งบกครึ่งน้ำป่ะคะ
1: เป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำ
2: ใช่ครับ
1: เขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเยอะมากใช่ไหม
2: ใช่ครับพฤติกรรมทั้งหมดเขาจะอยู่ในน้ำเลยครับกินนอนขับถ่ายผสมพันธุ์อยู่ในน้ำหมดเลย
3: แต่ว่าเวลาขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นได้ใช่ไหม
1: ก็ขึ้นได้ครับขึ้นได้เนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเขาเยอะ
2: ดัง
1: นั้นเนี่ยถ้าเขาใช้เวลาอยู่บนพื้นดินมากๆเนี่ยแรงกดทับเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระดูกหรือว่าข้อเขาเสื่อมอะไรเง
2: ี้
1: ยอยู่ในน้ำปุ๊บแรงลอยตัวมันจะพยุงให้เขารู้สึกเบาขึ้นแล้วพอเวลาออกมาอยู่บนบกนานๆเนี่ยฮิปโปก็จะมีเลือดออกตรงบริเวณผิวหนัง
3: ทำไมล่ะ
0: ทำไมคะ
1: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันเป็นเหงื่อที่เป็นสีแดงคล้ายเลือด
2: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่สีแดงๆที่มันออกมาเนี่ยมันจะเคลือบผิวหนังไว้เพื่อป้องกันแสงแดดเหมือนทาซันบล็อกเลย
3: โอ้โหไม่ต้องเสียตังค
1: ์ใช่เขาผลิตออกมาเองได้เป็นเหงื่อที่เป็นลักษณะสีแดงคล้ายเลือดเท่ไหม
3: เท
1: ่สุดๆเลย

0: ิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำใช่ไหมครับเวลามันลงน้ำเนี่ยมันต้องกั้นหายใจแบบคนเราเวลาเราว่ายน้ำนะครับ
1: ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาลงขนาดไหนถ้าไม่ได้ลึกมากเขาก็ไม่ต้องกั้นหายใจถูกไห
0: ม
1: แต่ถ้าบางทีเนี่ยน้ำมันลึกมากเขาอยากจะดำลงไปบ้างก็ได้เนื่องจากว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถกลั้นหายใจในน้ำได้ค่อนข้างนาน
2: ใช่ครับ
1: เกือบ10นาทีใช่ไหมฮะ
2: หกครั้งสิบนาทีก็ประมาณ15นาที
1: ได้ประมาณเนี่ยนานมาก
0: แ
1: ล้วตรงจมูกเห็นไหมเห็นจมูกไหมเวลาจะลงน้ำปุ๊บมันจะปิดรูจมูกจะปิดปุ๊บไม่ให้น้ำเข้าด้วย
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
3: เวลาขึ้นน้ำมันก็จะเปิดอ่ะ
1: ใช่
2: ใช
0: ่พี่ยามครับทำไมบางทีผมดูสัตว์มาหลายชนิดแล้วนะครับ
2: ครับ
0: แต่ทำไมบางตัวถึงมีแบบเป็นน้ำกั้นนะครับ
3: แล้วทำไมบางตัวมีเหล็กกั้นนะคะ
2: ก็เป็นการจำกัดอาณาเขตของสัตว์นะครับแต่ละชนิดแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้สัตว์จนเกินไปด้วยครับเพื่อป้องกัน
1: อย่างเช่นลีเมอร์ไงเห็นไหมใช่ไหมลีเมอร์ที่เขามีน้ำเป็นเกาะเพื่อไม่ให้ลีเมอร์มันออกหร
2: ื
1: ออย่างชนีที่เราผ่านมาเห็นป่ะก็จะมีเป็นเกาะชนีเพื่อไม่ให้ชนีกระโดดออกหร
0: ือ
1: นี้แล้วก็ลูกระนาดหรือว่าลูกที่เป็นลู่ที่เราไปดูตรง
2: ละม
1: ั่งก็ป้องกันไม่ให้ละมั่งเข้าแล้วก็ละมั่งออกไปจากพื้นที่ที่เราจำกัดไว้
2: ใช่ครับ
1: อะไรนี
2: ้โดยไม่ต้องใช้กรงเป็นอาณาเขตครับ
1: ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสัตว์เปิดถูกไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้นถ้าเรามีกรงเรามีสัตว์อยู่ข้างในแล้วเราดูผ่านลูกกรงเนี่ยเป็นยังไงก็จะดูทัศนียภาพไม่สวยงามสัตว์ก็จะเครียดคนมาดูก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับสัตว์แต่ตรงนี้เราใช้วิธีการต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับสัตว
0: ์
1: แล้วสัตว์ก็ไม่รู้สึกว่าถูกกักขังนวงเหนียวเป็นไงมันก็เป็นทฤษฎีแล้วก็ในการโชว์สัตว์ให้รู้สึกใกล้ชิดแล้วก
2: ็
1: คนปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
4: หลังจากที่พี่อาร์มพาเดินชมสัตว์น่ารักน่ารักมาหลายชนิดคราวนี้ก็ถึงคิวของพี่เจ้าหน้าที่อีกท่านนึงที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแบบที่ผมบอกน้องๆไว้เมื่อตอนต้นรายการครับ
5: สวัสดีครับ
3: พี่ใช่คนที่พี่อาร์มบอกว่าจะมาช่วยพวกเราหรือเปล่าคะ
6: ใช่ค่ะ
1: พี่ชื่ออะไรครับ
6: พี่ดิ่งค่ะ
1: งั้นถูกแล้ววันนี้พี่ดิ่งเนี่ยจะพาน้องๆเขามาดูอะไรบ้างครับข้างในนี้มีอะไรบ้างคร
6: ับข้างในกรงนกใหญ่ก็มีนกของไทยนะคะแล้วก็นกของต่างประเทศหลายชนิดเลยถ้าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีไหม
1: โอเคดีครับ
3: เด
1: ี๋
3: ยว
1: เราไปดูกันแล้วกันน้องเฟย่าน้องป้า
5: ไปครับ
3: ตัวใหญ่ๆสวยๆครับ
6: เป็นนกพิราบงอนวิกตอเรียค่ะจัดเป็นนกพิราบที่ใหญ่ที่สุดเลย
0: ทำไมชื่อเหมือนภาษาอังกฤษเขาเป็นนกต่างประเทศเหรอครับ
6: ใช่ครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะปาปัวนิวกินีประเทศอินโดนีเซีย
0: แล้วนั่นนกอะไรอะครับที่เป็นสีขนสีเขียว
3: ๆขนสีเขียวๆ
0: ทำไมเป็นลุ้งๆอะครับ
6: อ๋อเป็นสีขนเขาค่ะชื่อนกชาปีไหน
3: สวยอะค่ะ
6: นี่เขาทำรังออกลูกเลยนะถ้าคุณเดินไปชมบริเวณนี้จะเห็นรังของเขาเพราะขยายพันธุ์ในกรงนกใหญ่ได้ค่ะเยอะมากเลย
0: อันนั้นนกอะไรครับ
1: อันนี้เป็นนกชาปีไหน
0: มันกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำรังที่พี่ถิงบอก
6: ใช่
1: ก็จะมีที่เขาทำรัง
6: ใช่เห็นไหมมีตัวนึงคาบกิ่งไม้ไป
3: เห็น
6: ใ
1: ช่ใช่ใช่
6: กำลังจะไปช่วยคู่ของมัน
1: ทำรังที่สองให้อีกตัวนึงตัวเมียทำรัง
6: นกชนิดนี้ตัวผู้กับตัวเมียก็จะช่วยกันทำรังในช่วงฤดูวางไข่ค่ะ
3: ที่นี่ค่ะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะพี่ดิ๋ง
6: ค่ะเพราะว่าเราพยายามจำลองหินอาศัยตามธรรมชาติที่เหมือนในป่านะคะแบบที่นกเขาอยู่จริงๆตามธรรมชาติเขาจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากจะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็จะได้มีอาหารที่เป็นธรรมชาติด้วย
1: เห็นไหมเห็นตัวนั้นบ้างที่สวยๆอ่ะตัวใหญ่อ่ะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลไก่ไก่ฟ้ามันมีชื่อว่าไก่ฟ้าพญาลอเคยได้ยินไหม
0: ไม่เคยได้ยิน
1: นะไก่ฟ้าพญาลอเป็นกลุ่มไก่ฟ้าที่มีความสวยงามมากที่นี่มีเยอะไหมครับ
6: ก็เรามีศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าแล้วก็ลูกไก่ฟ้าที่ได้แต่ละปีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาปล่อยในนี
1: ้อ๋อก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีเลย
6: ใช่ค่ะ
1: ก็ปล่อยในนี้ด้วยแล้วก็ไปให้ที่อื่นด้วยไหมครับ
6: ให้ที่อื่นด้วยค่ะเรามีการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมไก่ฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไปหาข้อมูลดีๆจะรู้ว่าเป็นสัตว์เหมือนกับเป็นสัตว์ปีกสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะเคยรู้ไม่เอ่ยค่ะถ้าเกิดเรียนหนังสือเนี่ยในนักวิชาภาษาไทยจะมีเรื่องพะลอตามไก
1: ่
6: ก็เป็นไก่ลักษณะของไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยนะ
1: เจ้าไก่ฟ้าเนี่ยในธรรมชาตินี่ยังพอพบได้ไหมครับ
6: มีค่ะในธรรมชาติตอนนี้พบได้ส่วนใหญ่ในเขาจะอยู่ในพื้นที่ป่าดิบแล้งดิบชื้นหากินตามพื้นดินทุ่งหญ้าก็ยังพบได้บ้างนะคะแต่

0: ตอนนี้ในธรรมชาติก็จะมีทั้งผู้ล่
1: า
0: เยอะมีทั้งคนล่าด้วยรวมถึงพื้นที่ป่าเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นยอมป่าเหมือนกับพื้นที่ถูกทำลายเขาก็เลยเหลือน้อย
1: แล้วคราวนี้เนี่ยผมบอกน้องว่าวันนี้เนี่ยจะพามาช่วยเป็นลูกมือทำวิจัย
2: ครับผม
1: มีอะไรให้น้องๆเขาช่วยได้บ้างครับ
0: โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะหลักๆคือตอนนี้โครงการวิจัยที่เราทำเนี่ยมีในนกเงือกที่ทำมานานๆนะคะเป็น10กว่าปีเน
1: ี่
0: ยในกลุ่มการเพาะใหญ่พันธุ์นกเงือกในกรงเลี้ยงแล้วก็สัตว์อื่นๆอย่างเช่นกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์หมีหมาแล้วก็เรื่องของการผสมเทียมช้างแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกลุ่มของที่เราทำร่วมกับสำนักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาที่กรุงเทพนะคะทำเรื่องของละมั่งหลอดแก
1: ้
0: วแล้วก็มีโครงการเสือไร้เมฆด้วย
1: เยอะมากเลย
2: โอ้เยอะเยอะมาก
1: เยอะมากที่น้องช่วยได้ง่ายๆ
0: ที่น้องช่วยได้งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บอึกัน
3: ฮะเก็บอึ

0: ดูซิเราจะเก็บอึอันไหนดีกล้องไหนดี
1: อ่ะหมอยครับ
0: อ่ะนี่ว่ะบนใบไม้พอดีเลยเฟย่าค่อยๆเก็บเอาเราจะเอาไปให้พี่ดิ่งเขาเอาไว้ทำงานวิจัยของเราดูซิ
2: ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการอะไรครับ
3: เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดฮอร์โมนอย่างมูลสัตว์ค่ะ
2: อ๋อครับแล้วฮอร์โมนที่สกัดเนี่ยเราสกัดอะไรได้บ้างครับ
3: พอเราได้มูลสัตว์มาใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปต้มเราก็จะสกัดได้ฮอร์โมนหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสเตรสฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงความเครียดของสัตว์นะคะหรือฮอร์โมนเพศก็ได้ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยค่ะคล้ายๆกับคนซึ่งเราใช้วิธีเขาเรียกว่า EIA เทคนิคค่ะ
2: แสดงว่าทุกสัตว์ทุกชนิดก็สามารถทำได้หมด
3: ใช่ค่ะใช่มันเป็นเทคนิคใหม่ที่เขาใช้แบบเราจะเก็บตัวอย่างสัตว์โดยที่ไม่ทำให้สัตว์เกิดความตกใจไม่ต้องไปใช้ยาสลบไม่ต้องไปเจาะเลือดเราเก็บใช้มูลมาทำแทน
2: เงื่อนที่นี่ครับผสมพันธุ์กันยากไหมฮะกว่าจะได้ลูกได้ไข่ครับ
3: ยากค่ะนกเงือกเป็นนกที่จับคู่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่จับคู่แล้วจับคู่เลยเขาเรียกว่าผัวเดียวเมียเดียว
2: ค
3: ือถ้าเกิดตัวไหนตายไปอีกตัวหนึ่งก็จะไม่จับคู่ใช่ค่ะว่าจะอยู่คู่กันตลอดนะแล้วกลุ่มนกเงือกนอกจากเรื่องของการจับคู่แล้วเรื่องของการทำรังยังยากอีกเพราะต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆเพราะนกเงือกเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับตัวประมาณเมตรกว่าเพราะนั้นต้นไม้ที่เขาจะต้องเข้าไปทำรังข้างในก็ต้องใหญ่กว่าตัวเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหลือจำนวนน้อยและใกล้สูญพันธุ์ทำให้เราต้องมาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาในกรงเลี้ยงให้ได้มากขึ้นในอนาคตเราก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
2: แล้วนี่มีปล่อยกลับคืนไปบ้างหรือยังครับ
3: เราทดลองปล่อยในกลุ่มของนกแก๊กค่ะนกเงือกขนาดเล็กเพราะเขาปรับตัวในกรงเลี้ยงได้ดีเพราะขยายพันธุ์ได้ดีมันโดยที่เราไม่ต้องทำการศึกษาเรื่องการผสมเทียมอะไรเนี่ยก็เราทดลองปล่อยไปแล้วเมื่อตอนปี2550
2: คราวนี้เราได้อุจจาระของนกเงือกมาละคราวนี้เราก็จะต้องมีขั้นตอนในการทำขั้นตอนต้องทำอะไรกันบ้างครับ
3: ก็นี่ก็คือมูลสัตว์ที่อบแห้งแล้วแล้วก็ใช่แล้วก็จะมาเก็บใส่ถุงไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปคือการมาชั่งน้ำหนักนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ด้วยเครื่องชั่งทดลองสี่ตำแหน่งเลยเพราะเราต้องการความละเอียดสูงมากแล้วก็มาใส่หลอดทดลองแล้วก็ปิดฝาด้วยพาราฟินอย่างนี้นะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาใส่สารเคมีแล้วก็เตรียมเอาไว้นะคะ
2: คร
3: ับแล้วพี่คนนี้เขาก็จะไปต้ม
2: อ๋อครับก็คือเดี๋ยวนั้นเราเก็บอึอันดับแรกเก็บอึมาแล้วก็ไปอบให้แห้งอบให้แห้งเสร็จปุ๊บชั่งตวงว่าปริมาณเท่าไหร
3: ่
2: เสร็จแล้วส่งมาต่อที่พี่คนนี้หลังจากนั้นก็จะใส่สารเคมีเข้าไปแล้วก็เอาไปต้ม
3: เอาไปต้ม
2: โอเคพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อครับ
3: นี่เลยค่ะเราก็จะมาเก็บเป็นตัวอย่าง
2: ก็คือเอาที่ต้มเสร็จก็เก็บมาใส่เป็นตัวอย่างนี
3: ้ใช่ตัวอย่างนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20เป็นอย่างน้อยให้แข็ง
1: เช็คเลย
3: อันนี้ยังค่ะนี่ต้มเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บ
2: อ๋อวันนี้เพิ่งต้มเสร็จก็จะเสร็จปุ๊บแช่ลบ20
3: ใช
2: ่โอ้โหเย็นมากนะคะลบ20
3: แล้วก็ต้อง
2: แข็งเป๊กเลย
3: ถึงจะมาสกัดแล้วก็เราจะมาได้รู้ตัวอย่างด้วยเขาเรียกว่าแอนติบอดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำลงไปในเพลทที
2: ่
3: เราจะไปแยกฮอร์โมนด้วยวิธีใช้เครื่องมืออีกตัวนึงแล้วก็ใช้แสงในการวัดในการอ่านค่าว่าเราได้ของฮอร์โมนเท่าไหร
2: ่ซึ่งก็จะค่อนข้างเป็นวิธีที่ยุ่งยากนิดหน่อยเพราะขั้นตอนมันเยอะเห็นไหมเก็บขี้สดนะแล้วขี้นี่ต้องเก็บตอนเช้าใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรนะครับ
3: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยตัวฮอร์โมนที่มันอยู่ปนกับมูลมันจะสลายไปเวลาสัตว์กินอาหารไปแล้วอึปุ๊บตอนเช้าก็เก็บเลย
2: เก็บเลยโอ้โหเก็บเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบมาส่งเลยเพื่อที่เขาจะไปอบให้แห้งยุ่งยากไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะทำงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งใช้เวลานานมากอย่างฮอร์โมนเก็บมาเป็นปี
3: ใช่เป็นปี
2: อ่ะน้องเฟย่าเก็บดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเนี่ยนะ
3: แย่เลยนะคะลูก
2: ต้องเริ่มเก็บใหม่เลยนะเนี่ยน้องเฟย่าต้องไม่ได้เรียนน้องเฟย่าต้องมาอยู่ที่นี่หนึ่งปีเก็บอึช่วยเป็นยังไงบ้างครับ2คนวันนี
1: ้วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็ช่วยเก็บอึสำหรับงานวิจัยด้วยค่ะ
2: แล้วปาร์คล่ะ
4: ของผมนอกจากความสนุกที่น้องเฟย่าบอกนะครับผมก็ได้รู้ว่าสวนสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แสดงโชว์สัตว์อย่างเดียว
2: ใช่
4: เขามีงานวิจัยที่จะคืนสู่ธรรมชาติด้วย
2: ใช่ครับก
4: ็มากเลยครับ
2: หน้าที่ของสวนสัตว์นะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นก็ให้เกิดความเพลิดเพลินกับคนที่มาเยี่ยมชมให้ความรู้เยาวชน
0: นะเพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสัตว์ป่าเป็นยังไงอีกอันนึงที่น้องเฟย่ากับน้องปาร์คบอกก็คืองานวิจัยนะฮะเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็สัตวแพทย์เพื่อในการรักษาที่ดีขึ้น
4: ครับ
0: รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ป่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำกลับสู่ธรรมชาติด้วยและนี่แหละครับคือสิ่งที่สวนสัตว์มอบให้กับพวกเรามอบให้สัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติ
4: สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Animal Speak ก็ได้หมดลงแล้วครับ
1: พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
5: จึงต้องมี Animal Speak

0: ว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species S P E C I E S

0: species แปลว่าสายพันธุ์ ancestor A N C E S T O R ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage L I N E A G E lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 10:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระทะกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดไฟได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหัวพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับ

ครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนําและนักเดินป่าหลายคนแนะนําก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทําให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับมีความจําเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

0: และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับชุดที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวาง

ปืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับปืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: านนะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
1: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
0: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับ พยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

0: และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาพที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำราดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้เนี่ยครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดนึงครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับ เราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราจึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ
1: น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีถ้าหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
0: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้

และก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินทางรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโบ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่

0: รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่น้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบ
2: ค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืด

0: ยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
1: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: มาส่องหอย
1: มาส่องหอยมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
2: มี
1: คิดว่าตัวแค่ไหน
2: เล็กมาก
1: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างนี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
2: เท่านี้
1: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
1: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนว่าเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหน
2: เม็ดข้าวเม็ด
1: นี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
2: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
1: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดแล้ว
2: ไหนตรงนี
1: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
2: ตรงที่มีโขดหิน
1: มีโขดหินมีตรงไหน
3: กำแพงถ
1: ้
3: ำ
1: ครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
2: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
1: ้อยาก
2: เข้าแล้วอ่ะ
1: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
4: ้หอยอยู
1: ่ต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได
2: ้ความชื้น
1: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
4: ความอุณหภูมิ
1: มีอะไรไหม
2: ความเหม็น
1: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยวอยู่ประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
1: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
2: มันมีไฟฉายด้วย
1: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่าอันนี้พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
2: พี่ตาย
1: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
2: พ
1: ี่
2: แนน
1: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้ไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
2: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
5: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจือก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
1: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้ว

0: ก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆอะครับพอเราได้มาเราก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได
1: ้เห็นได้เลยที่มันไฟมัน
2: น
1: ่
2: าจะมีหนึ่งกลับมาละครับอันนี้เป็นเปลือกหอย
1: ที่เจอตรงนี้เนาะมันเสียไปแล้วค่ะ
3: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
4: เป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยเพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
5: เจอหอย
6: มันเหมือนเศรษฐีนะคะ
7: เจอหอยหอยแดงอย่างลืมชื่อแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาปัวหางไว้ไหน
4: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
8: มาลำบาก
9: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดินเนี่ยตายแล้ว
10: เร็วมานี่มาทางนี้
9: จะทำยังไงดิตา
10: เอามือมาเนี่ยมือนี่มาเดินมา
9: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
10: มาจัง
3: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากว่ามันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
0: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
10: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาขี้ขี้ออกก่อน
11: ตรงนี้ก็มี
12: เจอไหมจิ้มฟันไหม
3: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
13: ของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
14: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
0: มาแล้วมาดู
15: หอยล้วนๆนี่เห็นไหมที่มันขึ้นฟันบนชี้อยู
16: ่ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุ่นค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสุดไป
4: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆ มนสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิว

0: ขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
1: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่แบบนี
2: ้คนมา
3: ดูเด็ก
4: พอดีตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
5: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
6: มี
5: จริงป่ะ
6: ผมได้มาเยอะมากเลย
5: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
7: ไม
5: ่ดอกมีแบบไหนบ้าง
6: เจอในแบบอย่าง
5: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบนี้มีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
8: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
5: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุดแดงเอาแล้วดูดิมีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูดิมีตัวอีหยังมั่ง
9: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี
0: ้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่2เป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
10: น่าได้สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวมันก็เยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
5: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
5: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
5: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเอง

0: บอกพี่ๆเขา
1: ชัดยัง
0: ดูก่อนก็ได้
2: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
0: ลอง
2: มันจะเป็นขาเป็นวงเด็กอะไรนะ
0: ทีนี้ลองดู
3: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
4: ว่าก็ให้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
3: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
4: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
5: เห็นแบบในกล้องโทรทัศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องโทรทัศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
0: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
3: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
0: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆเห็นปะมันยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
6: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
7: เห็นไหมขาวที่วนๆมันไปเยอะเลย
0: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
3: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
8: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วเอ้าดูท้ายวันยากง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากในโลกแล้วแหละ
3: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
5: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
3: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
9: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
3: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
9: ขอพักว่างก่อน
0: กระดึบกระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
3: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูล

0: พื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
1: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
2: ยากแต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองอะค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและทำขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนี่ไงผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรื่องเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรื่องเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตาม

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เว้ยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
1: ครับไปเลยตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่ก้นในวันก้น
1: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวดวงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรตอนที่3ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
4: ว่าแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะดีว่าก็ลืมจากทดลอง สืบทามจากคนแก่ๆนะมันนมขวนเลยมันเนี่ยกระทําถ้ามันก็ทําเปลือสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
3: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
5: เนี่ยฝักเลี้ยวมันมีฝักเลี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
3: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
5: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
6: ไปราดเอิญมีมั้ง
5: ไหมไม่มีค่ะแบงค์ชาคู่ก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่งสั่ง
7: มาได้ว่าก็จะเอาซีซีชื่อติดโกโล่ไปจ
6: ัง
7: เลยนะ
6: อ๋อติดโกโล่นะ
8: ลุงนุ่งจะเป็นทำจะเป็นซากูกับนุ่งทำจะเป็นตามสองตลาดในปังเกียร์ไ
7: หมอันนี้คนเจ๊จะกินมันนวลเลย
9: ก็ปอจ้ากินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้แยกเลย
8: ทีอื่น
9: นะทีอื่นนะลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เด็กกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นซากูแกลาดตึกันตึงเขามาควนกินซื้อตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดเขาตำเดี๋ยวเราตำไม่เหลือ
8: ม
9: า
8: ตั้งแกงแป้งแป้งล้างของตลาดกัน
9: เถอะมันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มๆหอมๆ
7: รสชาติหวานน่าจะ
4: อ
7: ร่อย
4: แป้งซากคู่นี้มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวจาวนะมาทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวจาวเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซากคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวจาวมาเนี่ยทำแกงข้าวจาวเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานันมาตลอดนะก็กินแป้งซากคู่มาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่ามาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าที่นี้ยังมีแป้งซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพิ่นว่าไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีรายได้นี่ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นมันได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
3: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
10: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณนัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแต่กว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
10: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
4: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ย จะเป็นปลาซากคู่ทั้งหมดมันก็เริ่มจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกเนี่ยที่ปลาซากคู่แต่มันจะเริ่มจากการทำสวนพอเริ่มทำสวนยางเริ่มทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะเริ่มลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ได้เหลืองปลาซากคู่มันก็มดไปกับการลอกคลองหมากว่าเหลืองโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็ลอกคลองเทมันบ่ายขึ้นก็เหลือมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่แต่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
11: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่เล็กกองหลังจานนั้นหมาก
6: ครับซึ่งมันมี
11: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดจำเป็นเมืองจุนบัดเป็นกองจุนบัดด้านเดียว
12: ชอบกูมากแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาแบบนี้ก็จับปลาในกองก็จับเต็มมันดานาแมงตึ้งเราไปเจอเชยจำตีรักรากูนได้ลุยตอนนี้รักรากูนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มากแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้งกันรอดนี่มันมีเชิงรักกูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรล้อกล้องจากปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนี่ยกูแจกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั่นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมากร้อยปีงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับมากขึ้นกันปลาอย่างมากมันได้ค่อยมากเกินมากมันเตะร้อนมันมากตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: ยังหนูไม่คิดเจ้านั่นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยแถวเอาแป้งใบแปลรูปโตนะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีระหว่างที่เอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแป้งถั่วไปมันถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แป้งข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่าคงไม่ที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะจ่ายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกฝั่งนั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: ็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for All ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียน

0: หลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัว

0: เราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
1: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
0: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
1: เขาทำอะไรกันครับ
0: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
1: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
1: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
0: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
1: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
2: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
4: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
2: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้พอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีของขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
2: ้ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
4: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้อิ๊กอิ๊กอิ๊กอิ๊ก
3: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
2: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
2: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไป

0: ่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
1: ไพงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยไพงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประสีเมื่อพบย่าทองประสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประสีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
3: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
4: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
3: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
4: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
3: เหมาะสมไหมครับเด็ก
4: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
3: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
4: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
3: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
4: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
3: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
4: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
3: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
4: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
3: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
4: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
4: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าๆแหว่งๆก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลง ซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Please. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ชอร์สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: เครื่องซักผ้าเป็นอะไรอ
7: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
8: PEA
9: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะ

จัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงนี้ได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ดไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างแรกคือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ตลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะและจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่าง

0: ไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทำหน้าที่ในส่วนของซักประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของคณะกายภาพบําบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทําในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทําในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤทธิ์สืบต้นครับกายภาพบําบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทําแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทําในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทํากายภาพบําบัดแล้วมันจะทําให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทําให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบําบัดจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับผมวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างนี้จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็นสองข้างเลยไหมครับ
1: สองข้างค่ะ
0: เป็นสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่นี้
0: สุดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงนะมันจะปั๊บเน
0: ี่
1: ย
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าพึงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึง
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกมือเดี๋ยวจะบอกจะเว้นเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี
0: ้ตึงข้างหลังไป
1: แค่นี้ข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ไปโดนตรงไหนเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้น
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้า
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: ครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเบียดไม่ออก
0: มันก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนที่ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบล็อกรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะเราลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
1: 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงสลับข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: โอเคนะครับท่านี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่าหนึ่งนะครับ

0: ็จะเป็นผ้านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ำหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ1ถึง10
1: หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
0: หก เจ็ด
1: แปด
0: เก้า
1: สิบ
0: แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้มันให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วิค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำว่างทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็พบว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ 70-80 ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข้าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่ว่าแก้ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE

0: ก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
2: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนะอาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
1: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
3: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินเหมือนจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้ได้เป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
4: เดี๋ยวต้องไปที่นี่ลูกหลาน
3: อ่ะใช่เด็กๆอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้ใส่
4: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
3: ครับ
4: แล้วต้องไปหลานเน
3: ี่
4: ยหลาน
3: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเงี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเงี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
4: แต่ฉันสบายเลยอ
3: ่
4: ะ
3: ดีครับดีครับ
1: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
5: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับ
6: ใช่
5: ก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู่
6: เคยอ่ะ
5: แล้วเขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึกว่ากินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยด์เนี่ยเมื่อใช้นานๆจะเกิดอาการ

0: ชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยด์เนี่ยหน้าจะบวมๆหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเราค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดยามันจะกัดกับคอครับมันก็มีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
2: ที่แปลงก็คือต้องจับแปลงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่านิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับครับล่างก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยคอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสียได
3: ้ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่มั้ยครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนครับว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะดูดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากเพราะเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่าย

0: ครับแล้วมันก็ทําให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทําให้เหงือกอักเสบอ่ะครับแล้วก็สารอักเสบมันก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนบาวันความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
2: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
3: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
4: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาไว้ตรงนี้นะครับเราจับสี่มุมครับผมจับสี่มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
5: จับเลย
4: จับจับขึ้นมาเลยครับ
5: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
4: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
5: ทุกคนมีเชือกนะคะ
4: มีเชือกนะคะ
5: ครับไม่ได้ครึ่งไหนอัน
4: นี้เชือกจากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
6: แล้วก็สอด
4: เข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะหนึ่งชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมาสองครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินประมาณนิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเก็บสองฝั่งนะครับก็ ก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือจะเก็บก็คือทำการม้วนปกตินะครับพริกก็มีฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพริกก็มีฝั่งนึงแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบ

0: ใช่จากนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ําหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้ลูกประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ําก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทําการห่อลูกประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อลูกประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาลูกประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มจิ้มจิ้มหนีเนาะแบบหนีนะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยๆออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
1: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
0: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ย
1: ติ
0: ดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทําการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วอะว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วอะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนอะแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิ้วสมองครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิ้วสมองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิ้วสมองเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิ้วสมองเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางหนึ่งเข้ามาได้อะครับผม
2: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไผ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสําคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ํามันที่เราทอด
3: แล้วน้ํามันไปใช
2: ้ใช่แล้วเราก็น้ํามันไปฉารักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
3: ไม
2: ่ได้เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ไผ่กับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไผ่ถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็จะสังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับแล้วก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมาน
4: ี่
2: ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกะลาบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
5: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ํามันอ่ะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
2: ่
5: ะ
2: ใช่ครับน้ํามันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะ

0: เป็นสีเหลืองๆแบบนี
1: ้ครับผม
0: หลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดมั่วปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไทยนะครับก็จะเป็นรักษาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
2: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
3: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันนั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไตเตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ CC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล10 CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี่ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
2: CC
1: ประมาณ 7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆแล้วนั่นเร็วๆ
2: พี่แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูทด้วยอ่ะ

พื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่ร่วมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับ การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้ยนี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยอึ๊ดนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันใครมาเก็บไหมอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ นี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอก

0: เม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่
1: ถ้า
2: ลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
2: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่
2: จาวมันเล็ก
1: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
2: แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กกิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
2: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเหล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
2: ตาลยาย
1: ตาลยาย
2: เรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหม1 2 3ปึ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
4: ัน
3: จะเน
4: ื
3: ้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
5: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได
5: ้กินได้
6: กินได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานขื่นขื่นแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะ

0: ไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตานขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
2: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เนาะแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณฑ์
1: อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆแก่น
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียน
1: เทียน
2: เนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
1: ไปผ่าผ้าแล้วมั้งคะ
3: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: แล้วคาดไ
1: หมฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆแล้วยิ่งหนีไ
1: หมอุ้ยดู
0: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่เจ้าตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: ตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากเจ้าตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะ

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำอ๋อ
1: ไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาด
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะแ
1: ม
2: ่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี้
2: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงพนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้ะเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้ตัวเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: หน่อย
1: จ้ะ
2: พอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันพันอันนี้แล้วนะก็เขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่
1: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ใช้ต่อ
1: มันมีรสชาติ

0: วจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
1: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละมุน
2: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
3: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอ่ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าทอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลแน
2: ่ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี้ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
2: ้
1: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
2: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้ะ
2: เนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกปลูกเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมีเขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพลจากเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มิ้นลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนAmarin TV
2: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต new nutrient N-U-T-R-I-E-N-T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F-E-R-T-I-L-I-Z-E-R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟตะขอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อมหน่วยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่ครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระท้อกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลาก

หลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้น

ลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหมวกพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนนึงนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับมีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับ

ิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

0: และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำให้ฟืนหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: านนะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่น

0: เอง
1: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟค่อยดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
0: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
1: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับพยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้และคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาคที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะ

0: นำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดไปด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำลาดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้นะครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นนี่ก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดหนึ่งครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราถึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับ

0: วาให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ
1: เป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
0: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นและก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินทางรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: PEA
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย

0: การการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตี้โบ
3: ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2-3 ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานทั่วงานมาให้เราใช้แล้วยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100 องศาจาก100 กว่า องศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600 องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400-500 องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อผ่านความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งเข้ามาเหมือนเราเอามือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็จะคิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันนี้ผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามันมีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บในการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่สองจะต้องมีประกายไฟอันที่สามคือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วๆไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
1: 你好，我叫罗美霞，我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师。我今天过来这边做调查的，就是你们就是啊、在万阳村住了几年了？
2: 40多年。
1: 40多年了是吗？那时候怎么搬过来呢？
2: 从缅甸搬过来。
1: 是从中国先跑到缅甸，然后对吗？
2: 然后又跑来缅甸，然后又。

0: 来泰国了吗？
1: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
2: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยขังก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
3: ย้อนกึ่งฝิ่นใช่ปะ
2: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
4: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
4: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
5: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
4: แล้วไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
5: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลังก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
4: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
5: ใช่ก็เรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
4: เนื้อน้ำค้าง
5: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
4: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะ
6: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
4: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
6: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองคมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
7: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในนั้นนะครับไม่มีนายหลวงก็ไม่ได้พูดจริงจริงก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
8: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10 ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
4: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

รัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อเนื้อโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวเนื้อโรคไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มันจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับเนื้อโรคไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่ฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสจะมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

ราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองกับเป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST-1 พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศส่วนเมื่อเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเผื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST-1 เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮีทสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนาะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้ง2 อย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอพอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับแต่เป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นงั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90% นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1โอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แตงตีโป้อ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: น้ำจะท่วม
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แตงตีโป้อ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โฟโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่ง

0: จะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
0: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
3: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
5: ครู
3: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
3: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
6: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle

0: คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนค ลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: ตีโป้ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: เอาละฮะวันนี้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยดีกว่านะฮะเป็นชิ้นๆไปเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายใช่ไหมไม่รู้จะดูชิ้นไหนดีวันนี้เรายกชิ้นใหญ่มาดูกันเรามาเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่เล็กสุดในนั้นก่อนละกัน
2: ชิ้นใหญ่ที่เล็กสุด
1: ที่บอกว่าใหญ่ไม่ใช่เรื่องของขนาดแต่เป็นเรื่องของ
3: อันตราย
1: อันตรายก่อนอื่นสวัสดีนะก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าจาก PEA นะอยู่กับเราตลอดเลยนะฮะเครื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าอันตราย
2: อ
1: ันตรายยังไงเวลาไฟฟ้าอยู่กับน้ำแล้วก็มาสัมผัสตัวอันตรายไหมล่ะ
3: อันตราย
1: เกิดรั่วเกิดอะไรขึ้นมาเต้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวสนุกแย่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องน้ำอุ่นมันยังไงพี
3: ่ก็ต้องเท้าความก่อนนะร่างกายคนเราจะมีความต้านทานประมาณ 200,000 ถึง 500,000 โอห์มยิ่งความต้านทานสูงเรายิ่งกันไฟได้เยอะ
1: ใช
3: ่หลักการง่ายๆเลยแต่ถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่หรือเปียกตัวเหงื่อเมื่อไหร่เนี่ยจะเหลือแค่พันโอห์ม
1: มันก็ตกเยอะมั้งนะ
3: ใช่จากหลักแสนใช่มั้ยครับ
1: ก็ตกเยอะเลย
3: แต่หลักแสนเหลือแค่พันทําไมถึงมีข่าวทําไมถึงมีคําพูดว่าตัวเปียกอย่าถอดปลั๊กหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ค่
3: ะนี่คือผลครับว่า
2: อันตรายมากจริงๆ
3: ทีนี้ปุ๊บพอเราเห็นเครื่องทําน้ําอุ่นครับสังเกตมั้ยมันเขียนว่าควรติดตั้งสายดินเพราะนี่ใช่มั้ย
2: อันตรายถึงชีวิต
3: ควรติดตั้งสายดิน
1: เฮ้ยโอ้โหเป๊ะเลยใช่ๆมีสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ติดเหมือน
3: จริงๆครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าติดตั้งหรือยังล่ะ
1: ครับ
3: มันมีปุ่มเทสอยู
1: ่อ๋ออ
3: ๋อทุกเครื่องแอร์ปุ่มเทส
1: กดแตะนะ
3: กดปุ๊บแล้วมันบีบแปลว่าใช้งานได
1: ้เฮ้ยผมกดเล่นตลอดเลย
3: นั่นแหละตัวนั้นถ้ามันบีบไปปุ๊บแล้วอย่าลืมเก็บกลับด้วยนะ
1: เอาลืม
3: ตัวบีบแล้วต้องเก็บกลับด้วยนะเพราะได้รู้ว่ามันเทสใช้งานแล้ว
1: ต้องเก็บกลับด้วย
3: แล้วใช้งานเราทุกการใช้งานเทสทุกครั้งก็ยิ่งดี
1: กดเทสหน่อย
3: ครับผม
1: อันนี้ชิ้นแรกเรื่องอันตรายแล้วก็มีปุ่มกดเทสอย่าลืมเทสกันแล้วก็อย่าลืมกดกลับด้วยจะได้ใช้งานได้ต่อไป
3: ใช่ครับผม
1: โอเคชิ้นแรกคือเครื่องทำน้ำอุ่นชิ้นที่สองเราอยากพูดถึงตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็เป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดูน่าจะเปลืองไฟมันนะ
3: คือจริงๆตู้เย็นหลักการจริงไม่ค่อยเปลืองไฟเท่าไหร่คร
1: ับอ๋อเหร
3: อแต่ที่เราเปลืองไฟบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมพวกความลังเลของเราลังเลจะกินอะไรดีนะเปิดบ่อยๆเนี่ยคือตู้เย็นเนี่ยมันถูกตั้งมาคือว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการอุณหภูมิสมมติ10องศาเลย
1: 10องศาเลย
3: 10องศาเลยถ้าเราเปิดบ่อยอุณหภูมิภายนอกเข้าไป
1: อ
3: ุณหภูมิข้างในก็ร้อน
1: เกิดการผันผวนทั้งระบบเกิดขึ้น
3: เครื่องคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเนี่ยก็ต้องทำงาน
1: เพื่อปรับอุณหภูม
3: ิถูกต้องเพื่อความเย็นกลับเข้ามา
1: โอเค
3: เนี่ยแล้วเราเปิดบ่อยก็เปลืองไฟ
1: อ๋อการพยายามเอาอุณหภูมิกลับมาให้เต็มที่นี่แหละ
3: ทํา
1: ให้เสียพลังงาน
3: ถูกต้อง
2: คือปิดค้างไว้เฉยๆนี่ก็คือแทบจะไม่ได้
3: จะไม่
1: ปล่อยครับ
2: เปิดมันก็ท
3: ําสังเกตถ้าเรามีสัญลักษณ์เบอร์5ครับ
2: เ
3: ขาเขียนชัดเจนว่าประมาณ300กว่าวัตต์เอง
1: อ๋ออ
3: ่ะครับไม่เยอะเลย
1: ท่านจะมีต่อปีแล้วต่อปีกี่บาท
3: ใช่ถูกต้องครับนั่นคือเปิดไว้เฉยเลยแช่ไว้เฉยคุณไม่ต้องเสียเลยก็เท่านั้น
1: แต่มันไม่มีใครใช้ตู้เย็นแล้วปิดไว้ตลอดกาลนะฮะ
2: มันก็ต้องเปิด
1: ต้องเก็บอะไรมาทับประทานบ้าง
3: ใช่ครับอันนี้ก็ถูกต้องครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเปิดแต่ละครั้งก็อยากให้จะวางแผนการเปิดให้ดี
2: วางแผนการเปิด
1: เฮ้ยพูดจริงเว้ย
2: จะหยิบอะไรบ้าง
3: จริงครับประหยัดไฟได้จริงนะ
1: ตู้เย็นเนี่ยเวลาวางเนี่ยควรจะวางยังไง
3: คือตู้เย็นสมัยเนี้ยคืออย่าชิดผนังเลยอย่าชิดผนังเลย
1: บางคนอุ้ยมันเกะกะไม่สวยตอนที่
3: แล้วถ้าปลอดโปร่งยิ่งดีเพราะการระบายอากาศของปอดเขาว่าถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงเนี่ยตัวพัดลมหรือตัวระบายอากาศมันจะดันออกมาถ้ามันอยู่ในอบเกินไปเนี่ยมันก็ระบายได้น้อยเหมือนเราอยู่ที่โล่งครับเราปลอดโปร่งไหมแต่ถ้าเราอยู่แคบๆแบบมันก็ความร้อนอยู่สะสมตรงนั้นแหละมันก็ระบายออกไม่หมด
1: ระบายออกไม่ได้
3: ใช่มันก็ยิ่งเปลืองไฟหนัก
1: เลยทำให้รอบๆมันร้อน
3: ใช่
2: แผงที่เขาระบายคือมันอยู่ข้างหลัง
3: ใช่ครับข้างหลังครับถูกต้อง
2: มันก็เลยต้องมีสเปซ
1: ถูกต้อง
2: ให้มันได้ออก
3: เวลาเราแกะตู้เย็นเนี่ยในกล่องจะเขียนชัดเจนเลยว่าให้อย่าให้ชิดผนังเกินไป
1: มันเท่าไหร่นะ

0: สิบยี่สิบเซน
1: ประมาณ20เซน
0: ยี่สิบเซนเออประมาณ20เซนคือออฟเซต20เซนทุกด้านจะดี
1: ใช่ครับ
0: นั่งกับข้างๆด้วยเพราะข้างก็
2: ไม่ค่อยมีใครทำ
1: ใช่
0: คือวางชิ้นดีกว่าพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องการทำงานที่มันจะได้ประสิทธิผลมากขึ้นนะ
1: ความปลอดภัยหลายอย่างด้วยครับตอนนี้ครับผม
0: ไปดูแอร์กันดีกว่าแอร์นี่มันมีฟังก์ชันยังไงทำงานยังไงฮะ
1: คือแอร์เนี่ยหลักการง่ายๆคือมันพยายามปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว
0: ้
1: ในสมมติเราอยู่ในห้องเราตั้ง25องศา
0: เราอยากให้อุณหภูมิ25
1: องศาแอร์ก็จะทำการดูดลมออกไป
0: ดูดลมร้อนออกไป
1: ที่เขาว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราอยู่ที่ระเบียงครับน
0: ั่
1: นคือเขาลม
0: คอยร้อนนะ
1: คอยร้อนคือดูดลมในห้องออกไปแล้วเครื่องที่ความเย็นของตัวแอร์จะเป่าลมเย็น
0: คอยเย็นเป่าลมเย
1: ็
0: น
1: ออกมาถ้าอุณหภูมิถึง25องศาตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุด
0: ค่ะอ๋อทำเงียบ
1: ใช่เวลาเราซื้อแอร์มันเขียนชัดเจนว่าอ่ะ 7,500 วัตต์หรือ 7,000 วัตต์ละกันมันจะเขียนชัดเจนแปลว่าอะไร 1,000 วัตต์เนี่ยใช้งานต่อเนื่อง1ชั่วโมงคิดค่าไฟ1หน่วย
0: แล้ว 7,000 วัตต์ก็
1: ประมาณ7หน่วยต่อชั่วโมง
0: ชั่วโมงก็7หน่วย
1: แต่เขาว่าชั่วโมงเนี่ยคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เดินตลอดเวลา
0: อ๋อใช
1: ่มันเดินประมาณสัก10นาที
0: เออก็หยุดเพราะว่าอุณหภูมิในห้องได้แล้ว
1: ก็หยุด
0: ถ้าอุณหภูมิมันเสียไปอีก
1: เกิดการถูกก็เดินมาทีนี้เรามันมีความสงสัยที่ว่าเฮ้ยทำไมใช้ไฟเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
0: มันค่าไฟ
1: ไม่เท่ากัน
0: เออทำไม
1: เพราะอุณหภูมิภายนอกที่อยู่รอบห้องนะครับบางครั้งอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได
2: ้
1: หน้าต่างปุ๊บแดดเข้ามาร้อนไหมเห็นไหมครับ
0: นี่คือมันอยู่ที่อุณหภูมิตั้งต้นของห้องเท่าไหร่
1: ใช่ไหมครับถูกต้อง
0: แล้วจริงๆทิศของการวางห้องนั้นมีผลไหม
1: มี
0: เพราะว่าผนังด้านทิศใต้ที่ด้านทิศตะวันตกโดนรับแดดทั้งวัน
1: ถูกต้องครับ
0: กว่าแอร์จะรีดอุณหภูมิในผนังออกไป
1: คอมเพรสเซอร์ก็เดินตลอดเวลา
0: โอ้โหทำงานหนักเลยนั่นเองผมว่าทำไมถึงได้เย็นช้า
1: ใช่
0: แอร์เนี่ยต้องติดตั้งยังไงติดหน้าต่างไหมฮะ
1: คือจริงๆอ่ะจริงๆตัวแอร์เนี่ยติดตั้งที่เราสะดวกจริงๆนะแต่ถ้าใกล้ตัวที่เราวางคอมเพรสเซอร์ครับจะประหยัดในการติดตั้งมากกว่าผมบอกแบบนี้เพราะท่อน้ำในการลำเลียงหรือตัวระบายน้ำออกไปเนี่ยที่เราเห็นเวลาเปิดแอร์แล้วน้ำหยดเนี่ยนั่นคือระบายคอยเย็นออกไป
0: มันต
1: ันใช่ครับนั่นแหละครับนี่เป็นผลว่าเราต้องอยู่ใกล้มากที่สุดเพื่อประหยัดในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: จริงๆอ่ะสำคัญที่สุดนะถ้าบ้านคุณหรือพื้นที่อยู่อาศัยคุณมีร่มไม้นะประหยัดไฟได้เยอะเลย
0: อันนี้
1: ชัดเจนเลยนะครับ
0: มันช่วยกรองแสงแดด
1: ใช่มันร่มมีร่มใช่ครับผม
0: เทแสงไป
1: ใช่ครับนี่สำคัญเลย
0: คร
1: ับ ผม
0: อันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆ3ชิ้น
1: ใช่ครับผม
0: ค่าไฟที่มันค่าไฟของประเทศเราเนี่ยเขาคิดยังไงพี
1: ่คือหลักการค่าไฟอ่ะไปคิดเหมือนอัตราก้าวหน้าผมเปรียบเทียบง่ายๆกันเป็นโลกกลมๆแล้วกันเช่นว่าสมมติว่า1ถึง50หน่วยคิด2บาท
0: โอเค
1: 51หน่วยถึง100หน่วยคิด3บาท
0: แพงขึ้น
1: แพงขึ้นทีนี้ปุ๊บถ้าสมมติว่าคุณใช้ไฟไป70หน่วยล่ะคิดยังไงคิด50หน่วยแรกอ่ะ2บาท
0: 2บาท
1: ไอ้ที่มันเกินมาค
0: ือ20
1: 20ประมาณ20หน่วยไอ้19หน่วยนั่นน่ะคิด3บาท
0: ก
1: ็คือว่าอะไร
0: ยิ่งใช้เยอะยิ่งแพง
1: ถูกต้อง
2: แต่เขาคิดแค่ส่วนที่เกินมา
1: ที่เกินมา
2: ส่วนที่ไม่เกินคิดราคาเดิมไป
1: ถ้าสมมติว่าสมมติ300หน่วยขึ้นไปก็คิดเท่านี้เลยเรทนี้เลย
0: เข้าใจแล้ว
1: ไม่ใช่บอกว่าคุณใช้ไฟ700หน่วยคุณจะเสียเรทหมดเลยไอ้แรกๆคุณเสียค่าบันไดแหละหลังๆมาที่คุณเกินคุณต้องคิดเรท
0: ขั้นบันไดคุณ
1: ขั้นบันได
0: คุณผู้ชมเข้าใจฮะขั้นบันได
1: ภาษีครับภาษีอัตราก้าวหน้าย ิ่งใช้สูงคุณก็ยิ่งจ่ายค่าไฟแพง
0: เพราะฉะนั้นก็มันก็แปลว่าประหยัดเถอะ
2: ประหยัดก็ดีก็ประหยัดไปหลายอย่างเลย
0: เหมือนตัวคูณด้วยนะตัวคูณน้อยลงอะไรเงี้ยก็
2: เปลืองทีก็เปลืองกันเป็นแบบทองคูณแบบปุ๊บๆอย่าง
1: นี้
2: เลย
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ได้บอกวิธีการประหยัดไฟในเบื้องต้นทางกายภาพเนาะวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะทุกชิ้นที่หลักๆในบ้านเรานะฮะทั้งเรื่องการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งการทำงานต่างๆรวมถึงเรื่องค่าไฟด้วย
1: ใช่ครับ
0: ฮะคิดไปสักหน่อยก็ดีว่าค่าไฟแพงมากนะฮะแล้วก
2: ็
0: จริง
2: ๆเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบตกใจอ่ะ
0: ดีนะ
2: อากาศมันร้อนด้วยแหละ
0: ถูกต้องอย่างที่พี่นัทบอกเลยนะ
2: ประหยัดได้ก็ประหยัด
0: ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก PEA ดีที่สุดนะฮะขอบคุณพี่นัทมากนะฮะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณ
0: ครับ
3: คุณผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะฮะสามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับปัญหาที่ส่งเข้ามากรุณาส่งรูปมาด้วยนะครับจะได้เห็นชัดเจนแล้วก็แก้ได้ถูกจุดนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมง 10 โมงครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่องสายทางหัวล้ออะไรวะ
2: เรียบร้อยจังเลยวันนี
3: ้เขาเรียบร้อยบ้าง
2: นั่งเรียบร้อยแล
3: ้
2: วเร
3: ีย
2: บร้อย
3: วันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
4: เ ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: เซฟตี้4-0ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งค่ะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์แต่ว่าจะเป็นสัตว์กลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กสังเกตนะคะทั้งหมด5ภาพด้วยกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยภาพที่คุณครูนำมามีสัตว์ชนิดใดบ้างคะลูกแพนด้า
1: ปลาน
2: ก
1: กิ้งก่า
2: แล้วก็ทั้ง5ชนิดนี้นะคะเด็กๆลองบอกลักษณะให้คุณครูฟังได้ไหมว่าแต่ละชนิดเขามีลักษณะอย่างไรเริ่มจากแพนด้าก่อนเลย
1: ม
2: ี
1: ตาม
2: ีตาอะไรอีกคะ
1: ม
2: ี
1: ขาม
2: ีขนหมดหรือยังคะที่เรามองเห็น
1: ม
2: ี
1: ห
2: ูแล้วต่อมา
1: ปลาม
2: ีลักษณะอย่างไรบ้างมีเกรดมีหางไม่มีขา
1: ปลา
2: ไปแล้วมีเหงือกแล้วต่อป่านนกขานกมีลักษณะ
1: ม
2: ีสองขาอะไรอีก
1: ม
2: ีปีกมีขนมีปากมีตาด้วยกิ้งก่าล่ะคะมีลักษณะอย่างไร
1: ม
2: ีหางอะไรอีกมีสี่ขาม ี
1: ตา
2: แล้วผิวหนังของกิ้งก่ามีอะไรด้วย
1: ม
2: ีอะไรนะคะ
1: ม
2: ีเกล็ดด้วยนะแล้วกบล่ะ
1: ม
2: ี
1: ตาม
2: ีขาผิวหนังมีเกล็ดไหมคะ
1: ไม
2: ่มีแล้วมีขนไหมคะ
1: ไม
2: ่มีอันนี้คือลักษณะเขามีความแตกต่างหลากหลายมากเลยแต่เด็กๆทราบไหมว่าทั้ง5ชนิดนี้เขามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเป็นโครงสร้างภายในเด็กๆทราบไหมว่าโครงสร้างอะไรที่เหมือนกัน
1: กระดูกสันหลัง
2: ใช่แล้วทั้ง5ชนิดนี้มีโครงสร้างภายในที่เรียกว่ากระดูกสันหลังนะคะทั้งแพนด้าปลานกกิ้งก่าแล้วก็กบเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนขาแล้วถ้าเราจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มเราจะจำแนกได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องทำอย่างไรก่อนการที่เราจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนที่เราจะคิดเกณฑ์ได้เราต้องมีอะไรก่อนคะ
1: สังเกต
2: สังเกตอะไรสังเกตเพื่อหาข้อมูลอะไรลูกเพื่อหาข้อมูลของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วพอได้ข้อมูลแล้วเราจึงเอาข้อมูลนั้นไปทำอะไรคะ
1: ก
2: ำ
1: หนดเป็นเ
2: กณฑ์กำหนดเป็นอะไรคะใช่ไปกำหนดเป็นเกณฑ์แล้วก็จำแนกเขาออกเป็นกลุ่มนั่นเองดังนั้นกิจกรรมวันนี้มีสิ่งที่เด็กต้องทำให้ได้3ข้อนะคะข้อแรกก่อนทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

0: ตรงนี้นะคะนักเรียนออกเสียงอีกครั้งหนึ่งกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
1: กลุ่มสัตว์

0: สุดท้ายคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเราจะต้องสังเกตแล้วก็อธิบายลักษณะเฉพาะของสัตว์นะคะทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันมีกลุ่มปลานะคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์ปีกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมวันนี้เราจะมาสังเกตและช่วยกันระบุให้ได้ว่าแต่ละกลุ่มเขามีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะคิดว่าข้อนี้ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะข้อที่สองค่ะต้องทำอะไรได้คะอ่านเลยค่ะ
1: จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม
0: เยี่ยมยอดมากพอเราทราบลักษณะเฉพาะของสัตว์แต่ละกลุ่มแล้วเราต้องจำแนกสัตว์เข้าด้วยว่าสัตว์ชนิดนี้จะอยู่กลุ่มไหนกันแน่นะคะและข้อสุดท้ายว่าอย่างไรคะอ่านได้เลยค่ะ
1: อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
0: ข้อนี้นะคะคุณเน้นย้ำทุกชั่วโมงเลยเวลาแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเราจะต้องบอกเหตุผลเสมอว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเชื่อแล้วก็รับฟังเหตุผลของเรานะคะคิดว่าทั้ง3ข้อนี้มีข้อไหนที่ทำไม่ได้ไหมไหนใครคิดว่าทำได้ทั้ง3ข้อเลยยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะทั้ง3ข้อนี้เชื่อว่าทำได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูกันที่ส่วนของวิธีทำนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะตอนที่2ในข้อที่1นี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างคุณครูจะขอสรุปให้ฟังเลยนะในข้อที่1นี้เราจะต้องสังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์5กลุ่ม5กลุ่มที่ว่ามีกลุ่มปลานะคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเราต้องสังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์เหล่านี้เสร็จแล้วจัดสัตว์เข้ากลุ่มด้วยหลังจากจัดเรียบร้อยแล้วเราจะต้องบันทึกผลนะคะมี2 อย่างหลักๆที่เราต้องทำในข้อนี้คืออย่างที่1คือสังเกตอะไร
1: ลักษณะเฉพาะของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
0: ซึ่งสัตว์ที่เราจะสังเกตวันนี้อยู่ในอะไรคะใช่แล้ววันนี้เราจะสังเกตลักษณะสัตว์ที่อยู่ในบัตรภาพนะคะพอสังเกตเสร็จเราต้องทำอะไรคะ
1: จ
0: ั
1: ดกลุ่มส
0: ัตว์ใช่แล้วเราต้องจัดกลุ่มว่าสัตว์นั้นๆอยู่กลุ่มใดนะคะแล้วก็บันทึกผลแล้วเรามาดูซิว่าบัตรภาพวันนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้าง
1: โลมา
0: ชนิดที่หนึ่งคือ
1: โลมา
0: ไหนใครเคยไปดูโลมาตัวจริงใครเคยเห็นโลมาตัวจริงเลยเยี่ยมมากเลยนะคะเอามือลงชนิดที่2คืออะไรเอ่ยไหนที่บ้านใครเลี้ยงไก่หลายคนเลี้ยงไก่นักเรียนปลายทางล่ะคะบ้านใครเลี้ยงไก่บ้างยกมือเลยต่อมากิ้งก่าค่ะกิ้งก่าใครเคยเห็นตัวจริงกิ้งก่าบ้างอาจจะเป็นกิ้งก่าคนละสีกันในภาพก็ได้เคยเห็นทุกคนเลยนะคะเอามือลงได้เลยชนิดที่4คืออันนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นนะเราเคยเห็นในคาบที่ผ่านมาด้วยนะคะต่อมาคืองูนะคะต่อมาคือชูก้าไกลเดอร์ที่บ้านใครเลี้ยงไหมชูก้าไกลเดอร์มีหลายคนเลี้ยงชูก้าไกลเดอร์นะคะต่อมาค่ะมีอีกค่ะนกอะไรคะลูก
1: น
0: กกระทุงนะคะตัวนี้ล่ะคะปลาทองบ้านใครเลี้ยงไหมปลาทองมีหลายคนเลี้ยงต่อมาค่ะปลาหมอทะเลค่ะปลาหมอทะเลใครรู้จักใครเคยเห็นมีบางคนเคยเห็นนะคะวัวที่บ้านใครเลี้ยงวัวหลายคนเลยสุนัขล่ะคะที่บ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างคะนักเรียนปลายทางล่ะคะบ้านเด็กๆเลี้ยงสุนัขไหมลูกสุดท้ายคืออะไรเอ่ยอึ่งอ่างเนี่ยบางคนนำมารับประทานเป็นอาหารด้วยบางคนก็ไม่รับประทานแล้วแต่ความชอบนะลูกนะเด็กๆขาสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งจากที่เราได้ดูบัตรภาพมีบัตรภาพสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคะ
1: 10
0: กี่ชนิดนะคะ
1: 10
0: 12ชนิดนะคะเราต้องสังเกตสัตว์ทั้ง12ชนิดแล้วก็จัดว่าแต่ละชนิดเขาจะอยู่กลุ่มไหนนะลูกนะทีนี้วิธีทำข้อที่2ให้ทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มหลังจากที่เราจำแนกเสร็จข้อนี้เราต้องมาทำอะไรคะเด็กๆต้องมาทำอะไรทำอะไรคะใช่แล้วเราต้องมาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันว่าเธอคิดว่าลักษณะเฉพาะของกลุ่มปลาจะเป็นยังไงบ้างมีลักษณะไหนบ้างเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สรุปเป็นข้อสรุปของชั่วโมงนี้นะคะดังนี้เลยทีนี้บันทึกลงหน้าไหนหน้าที่เท่าไหร่คะถึงมี2หน้าด้วยกันนะคะหน้า57แล้วก็58นะคะวิธีบันทึกนะคะอันดับแรกให้เด็กเขียนชื่อสัตว์อย่างเช่นกลุ่มปลาให้หนูลองช่วยกันพิจารณาก่อนว่ากลุ่มปลาเนี่ยจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่อยู่กลุ่มนี้ถ้าสมมติหนูตัดสินใจให้ปลาทองกับปลาหมอทะเลอยู่กลุ่มปลาเขียนชื่อเขาลงตรงนี้เลยนะคะจากนั้นลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้หนูลองดูสิปลาทองกับปลาหมอทะเลเขามีลักษณะอะไรร่วมกันบ้างปลาทองกับปลาหมอทะเลเขามีอะไรเหมือนกันคะมีหางผิวหนังมีเกล็ดแล้วก็มีอะไรที่ใช้เคลื่อนที
2: ่
0: เหล่านี้ที่เขามีลักษณะร่วมกันหนูก็เขียนมาเป็นลักษณะที่สังเกตได้ทำแบบนี้จนครบทั้ง5กลุ่มไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครสงสัยปรบมือ2ครั้งสงสัยว่าอะไรคะนิวตันไม่ได้สงสัยหรือว่าสงสัยลูกไม่ได้สงสัยนะคะตั้งสติดีๆนะคะเด็กๆเราจะทำแบบนี้จนครบ5กลุ่มนะคะแล้วเราค่อยมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังให้กับนักเรียนด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้คำแนะนำนักเรียนด้วยว่าสังเกตลักษณะนะคะอย่างไรแล้วก็จำแนกสัตว์ในบัตรภาพอย่างไรส่วนนักเรียนนะคะวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างคะบอกให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมเอ่ยเราต้องทำอะไรบ้างลูก

นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเลยสังเกตบัตรภาพแล้วก็จำแนกออกเป็น5กลุ่มหลังจากจำแนกเสร็จนะคะให้ระบุด้วยว่ากลุ่มนั้นนั้นมีลักษณะเฉพาะอย่างไรโดยลักษณะเฉพาะที่เราจะสังเกตอันดับแรกเลยอย่างที่1คืออะไรคะเด็กๆลักษณะผิวหนังให้หนูสังเกตดูว่าตอนนี้มีเสียงมาจากกลุ่มหนึ่งคุณครูให้ลงมือทำหรือยังยังไม่ได้ลงมือทำนะเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะลูกนะลักษณะที่หนูจะต้องสังเกตนะคะอันดับแรกเลยคือให้สังเกตผิวหนังของเขาว่าเขามีขนหรือไม่มีเกล็ดหรือไม่นะคะแล้วก็อันดับที่สองคืออวัยวะที่เขาใช้เคลื่อนที่เขาใช้อะไรเคลื่อนที่นะคะมีขาไหมมีปีกไหมหรือว่ามีครีบไหมและอย่างที่3ก็คือเป็นลักษณะอื่นๆที่หนูสามารถสังเกตเห็นได้เพิ่มเติมที่ต้องสังเกตหลักๆวันนี้คือลักษณะของอะไรคะผิวหนังแล้วก็อวัยวะที่ใช้ทำอะไรคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งเยี่ยมมากเลยตอนนี้นะคะหมดเวลาในการสังเกตแล้วก็จำแนกบัตรภาพแล้วเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองออกมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆฟังนะคะว่ากลุ่มของเราจำแนกสัตว์ได้อย่างไรนะคะโดยวันนี้คุณครูจะมีการแบ่งนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ยกมือค่ะกลุ่มที่1คุณครูจะขอฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์กลุ่มปลานะคะว่าหนูจัดสัตว์ชนิดใดเข้ากลุ่มนี้บ้างและมีลักษณะเฉพาะอย่างไรกลุ่มที่2ค่ะยกมือค่ะกลุ่มที่2ขอฟังกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวแทนออกมา2คนนะคะกลุ่มที่3ค่ะลูกกลุ่มที่3ยกมือเลยครับกลุ่มที่3คุณครูขอฟังกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะคะเตรียมตัวนะ2คนนะคะกลุ่มที่4ค่ะขอฟังกลุ่มสัตว์ปีกนะคะกลุ่มที่5ค่ะลูกขอฟังกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเตรียมตัว2คนนะคะทีนี้เวลาออกมานำเสนออย่างที่คุณครูเคยแจ้งคนที่ออกมานำเสนอให้พูดด้วยความมั่นใจนะคะเสียงดังชัดเจนแล้วก็บอกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่หนูร่วมกันคิดในกลุ่มมาด้วยนะคะส่วนผู้ฟังต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่พูดแทรกเมื่อเพื่อนๆนำเสนอเสร็จแล้วอย่างที่เราทำกันมาในทุกคาบนะคะจะต้องมีการสะท้อนผลให้ข้อเสนอแนะจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและที่สำคัญวันนี้หนูต้องบอกด้วยว่าเห็นด้วยกับการจำแนกของเพื่อนไหมที่จะจัดสัตว์ชนิดนั้นเข้ากลุ่มแล้วถ้าไม่เห็นด้วย

0: เพราะอะไรเห็นด้วยเพราะอะไรบอกด้วยนะคะทุกคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเสนอไหมคะถ้าไม่มีนะคะขอเชิญกลุ่มที่1เลยค่ะพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าเลยกลุ่มที่1 2คนนะคะนำเสนอกลุ่มปลานั่นเองนะคะเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนลูก
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อปลาเซียมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
0: ค่ะกลุ่มที่1มานำเสนอสัตว์กลุ่มไหนคะ
1: กลุ่มปลาค่ะ
0: กลุ่มปลาที่หนูจำแนกมาได้แก่สัตว์ชนิดไหนบ้าง
1: ปลาทองปลาหมอ
2: ทะเลค่ะ
0: ปลาทองกับปลาหมอทะเลลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของกลุ่มนี้มีอะไรบ้างคะ
1: มีเกล็ดมีหางมีครีบค่ะ
0: มีเกล็ดมีหางมีครีบไหนลองวางไมค์แล้วก็ชี้ให้ครูดูได้ไหมคะตรงไหนคือเกล็ดตรงไหนคือหางตรงไหนคือครีบเอาเกล็ดก่อนเกล็ดของปลาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผิวหนังใช่ไหมคะแล้วปลาหมอล่ะเกล็ดอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนคือครีบคะสีเหลืองนี่ใช่ไหมคะทั้งหมดเลยทั้งสีเหลืองตรงนี้แล้วก็บริเวณหางแล้วครีบของปลาทองล่ะคะตรงไหนชี้เลยนี่คือส่วนที่เป็นครีบแล้วส่วนที่เป็นหางของปลาทองชี้หางปลาทองนี่คือลักษณะที่สังเกตได้นะคะทีนี้ขอฟังเพื่อนๆนะคะเลขที่อะไรแลกกันค่ะลูกพร้อมนะคะคนที่จะสะท้อนผลสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาแล้วก็เห็นด้วยไหมที่ปลาทองกับปลาหมอจะอยู่กลุ่มปลาหรือมีข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ก็สามารถแสดงความเห็นได้นะพร้อมนะคะเลขที่10ค่ะเชิญค่ะธเนศพลยื่นไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกธเนศพลบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาก่อนครับสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีมีอะไรบ้างครับ
3: เสียงครับ
0: เสียงเป็นยังไงครับ
3: ดีครับ
0: ดีนะครับแล้วมีสิ่งที่ควรพัฒนาไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วหนูเห็นด้วยไหมที่ปลาทองกับปลาหมอทะเลจะอยู่กลุ่มปลา
3: เห็นด้วยครับ
0: เพราะว่าอะไรถึงเห็นด้วยครับ
3: มีเกล็ดมีครีบครับ
0: มีเกล็ดแล้วก็มีครีบเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกันได้ทีนี้คุณครูถามทุกคนในห้องร่วมกันเลยนอกจากการมีเกล็ดการมีครีบถ้าเราสังเกตที่อยู่อาศัยปลาเขาอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
4: ในน
0: ้ำนะคะในน้ำแล้วทีนี้เขาขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาจะยังใช้ชีวิตอยู่ได้
4: ไ
0: หมแปลว่าปลานี่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในอะไรตลอดเลย
4: ใน
0: น้ำตลอดชีวิตเลยนะคะนี่คือข้อมูลที่เราได้จากกลุ่มหนึ่งขอบคุณกลุ่มหนึ่งมากค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะต้องหาด้วยนะเชิญค่ะวางได้เลยค่ะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนออกมาต่อมากลุ่มที่สองค่ะเชิญเลยค่ะด้านหน้าเลยกลุ่มที่สองเชิญด้านหน้าค่ะหยิบไมค์ได้เลยค่ะแนะนำตัวแล้วก็บอกสิ่งที่เราคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มมาเชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อเกตเตอร์ค่ะมาจากกลุ่ม2ครับ
0: ค่ะกลุ่มของเราจะมาทำอะไรมาเล่าอะไรคะ
5: มาพูดสัตว์กลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะ
0: ค่ะได้แก่
5: อึ่งอ่างกบ
0: อึ่งอ่างกับกบ2ชนิดแค่นี้ใช่ไหมคะลักษณะเฉพาะที่พบมีอะไรบ้างคะ
5: มีขาค่ะ
0: มีขากี่ขาที่เราพบ
5: 4ขาม
0: ีขา4ขาอะไรอีกคะ
6: ไม่มีเกล็ด
0: ผิวหนังไม่มีเกล็ดอะไรอีก
5: มีตาค่ะ
0: มีตาค่ะ
6: ไม่มีขน
0: ไม่มีขนอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะคะคือไม่มีเกล็ดไม่มีขนแล้วก็มีขา4ขาใช่ไหมคะทีนี้ไหนลองชี้ให้ครูดูค่ะปันก็ได้ค่ะทางนี้ค่ะลูกหันมาค่ะชี้ให้ครูดูค่ะอึ่งอ่างขยับมาขยับมาด้านข้างอึ่งอ่างบริเวณไหนที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีขนชี้เลยผิวหนังเขาจะเรียบๆใช่ไหมคะไม่ได้มีขนไม่ได้มีส่วนที่เป็นเกล็ดทีนี้กบค่ะลูกลองเดินไปชี้กบเลยเกตเตอร์ถอยไปด้านนั้นก็ได้ครับผิวหนังเขาเป็นอย่างไรคะผิวหนังเขาเป็นอย่างไรเกตเตอร์อธิบายสิ ไม่มีขน
6: ไม่มี

0: ขน
1: แล้วก
0: ็ไม่มีเกล็ด
1: นะมีขากี่ขาเอานับเพื่อนๆดู
0: 4ขา
1: ชี้เลยตรงไหนบ้างขา1 2 3 4เยี่ยมมากทีนี้เรามาฟังสะท้อนผลการหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเพื่อนๆที่จะสะท้อนผล

0: พื่อนเป็นอย่างไรคะ
1: เสียงดังค่ะ
0: เสียงดังดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วหนูเห็นด้วยไหมที่กบกับอึ่งอ่างจะอยู่กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
1: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะแล้วทำไมเขาถึงชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเด็ก
1: ๆเพราะเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะ
0: ตอนที่เขาเป็นตัวอ่อนอยู่เนี่ยเขาจะอยู่ในน้ำนะเด็กๆแต่พอเขาเป็นตัวเต็มวัยเขาจะสามารถอยู่บนบกได้เขาก็เลยได้ชื่อว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะขอบคุณทั้งมิมี่และก็กลุ่ม2ค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ทายคาบค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม1กับกลุ่ม2ด้วยเยี่ยมมากเลยต่อไปกลุ่ม3เชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะกลุ่ม3คือให้นำเสนอสัตว์กลุ่มไหนลูกสัตว์อะไรคะเลื้อยคลานใช่ไหมคะหยิบไม้ได้เลยหยิบไม้เลยค่ะเชิญค่ะ
2: กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานครับ
0: ครับ
2: ได้แก่งูและกิ้งก่าครับ
0: ลักษณะเฉพาะที่พบคือ
2: มีหางมีปากมีเกล็ดและมีตาครับ
0: มีหางมีปากมีเกล็ดแล้วก็มีตานะคะทีนี้ให้ภูมิกิจชี้ให้ดูว่าตรงไหนคือเกล็ดของงูตรงไหนคือเกล็ดของกิ้งก่าด้านข้างหันข้างแบบนี้อาชี้ดูนะคะตรงนี้ตรงผิวหนังนะคะจะมีส่วนที่เป็นเกล็ดจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเรียงกันทีนี้มาดูที่ผิวหนังของกิ้งก่าตรงไหนที่เป็นเกล็ดชี้เลยแล้วตรงไหนที่เป็นหางแล้วหางของงูอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะกิ่งไม้บังอยู่นี่คือผลการสังเกตของกลุ่ม3ทีนี้คนที่จะสะท้อนผลสลับกันค่ะเลขที่อะไรดีนะพร้อมยังพร้อมหรือยัง29ค่ะใครเอ่ยเชิญเลยสะท้อนผลให้เพื่อนฟังว่าเพื่อนทำอะไรได้ดีอะไรที่ต้องไปปรับเชิญค่ะ
1: นำเสียงได้ดีค่ะ
0: ค่ะแล้วต้องปรับอะไรไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: การมองผู้ฟังเพื่อนมองผู้ฟังหรือยัง
1: มองแล้วค่ะ
0: มองแล้วนะคะแต่ว่ามีบางช่วงที่ยังก้มอ่านอยู่ให้เราไปปรับเพิ่มตรงนี้ด้วยนะแล้วมีความเห็นว่ายังไงกิ้งก่ากับงูอยู่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
1: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยเพราะว่าอะไรลูก
1: มีเกล็ดค่ะ
0: เห็นเขามีเกล็ดเหมือนกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะทุกคนเชิญครับขอบคุณครับกลุ่ม4เชิญเชิญค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4นำเสนอสัตว์ปีกเล่าให้เพื่อนฟังเลยสัตว์ปีกเชิญค่ะ
3: กลุ่มสัตว์ปีกได้แก่นกกระทุงไก่ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้คือมีปากและบินได้นิดหน่อยค่ะ
0: ถ้าเราสังเกตจากบัตรภาพเราจะเห็นไหมว่าเขาบินได้เราจะเห็นไหมลูกยังไม่เห็นนะคะดังนั้นถ้าเป็นลักษณะที่สังเกตจากบัตรภาพเนี่ยเราเห็นว่าเขามีปากและขาเขามีกี่ขาคะนกกระทุงกับไก่มีขากี่ขาลูก
4: สองขา
0: สองขานะคะแล้วมีปีกไหมนกกระทุง
4: มีปีกค
0: ่
4: ะ
0: ไก่มีปีกไหม
4: มีค่ะ
0: มีปีกกี่ข้างคะ
3: สองข้าง
0: เนี่ยเราเรียกว่ามีปีกหนึ่งคู่นะคะแสดงว่านกกระทุงกับไก่มีปีกกี่คู่กี่คู
3: ่หนึ่งคู่
0: นะคะอันนี้คือลักษณะที่เพื่อนนำเสนอมาขอฟังความคิดเห็นเลยทีนี้ความคิดเห็นนะคะขอฟังเลขที่อะไร28เชิญค่ะเพื่อนทำอะไรได้ดีและอะไรควรพัฒนาคะ
5: น้ำเสียงค่ะ
0: น้ำเสียงเป็นยังไงคะ
5: ดีค่ะ
0: แล้วสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
5: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะคะอันนี้คือความเห็นของเพื่อนส่วนความเห็นของคุณครูอาจจะต้องเพิ่มเติมของลักษณะที่สังเกตได้ให้กลับไปแก้ไขแล้วก็มองตาผู้ฟังมากขึ้นนะลูกนะทีนี้หนูเห็นด้วยไหมที่จะจัดนกกระทุงกับไก่ไว้กลุ่มสัตว์ปีกหรือไม่เห็นด้วย
5: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยเพราะว่าม
5: ีขาแล้วก็มีปีกเหมือนกันค
0: ่
5: ะ
0: ทั้งสองชนิดมีปีกแล้วก็เขามีขาอย่างละหนึ่งคู่ใช่ไหมคะ
5: ใช่
0: ขอบคุณมากค่ะกลุ่มสุดท้ายเชิญเลยด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแนะนำตัวและยิ้มไม้ได้เลยค่ะ

0: ชิญครับ
1: ชื่อก้าครับ
2: ชื่อมันใหม่ค่ะ
0: ค่ะเชิญแนะนำเลยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะ
2: ชูก้าไรเดอร์ค่ะแล้วก็โลมาวัวสุนัขค่ะ
0: เพราะอะไรถึงคิดว่า4ชนิดนี้อยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขาอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะว่าเขามีลักษณะเฉพาะยังไงบ้างที่เราเห็น
1: มีหางมีขามีขนมีตาครับ
0: มีหางมีขามีขนมีตาแล้วก็หมดหรือยังคะมีเพิ่มเติมไหมคะจิรวดีพูดได้เลยค่ะถ้ามีเพิ่มเติมไม่มีนะคะอันนี้คือความที่เห็นของเพื่อนเขาบอกว่าชูการ์ไกลเดอร์วัวนะคะสุนัขแล้วก็โลมาเนี่ยอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแล้วก็ลักษณะที่พบคือมีหางมีขนมีขนเหมือนไก่เมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าขนของสุนัขเด็กๆ เทียบกันน้องขยับไปทางด้านนั้น29ค่ะลูกทุกคนสังเกตบนจอขยับไปหาเพื่อนเลยลูกค่ะทุกคนสังเกตบนจอนะชูการ์ไกลเดอร์มีขนไก่ก็มีขนแต่ขนของไก่กับขนของชูการ์ไกลเดอร์เหมือนหรือต่างกัน
3: ต
0: ่
3: าง
0: ขนของไก่เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเด็กๆเคยสัมผัสนะถ้ามีโอกาสขนของไก่เนี่ยจะมีแกนอยู่ตรงกลางของขนแล้วก็ค่อยเป็นขนเล็กๆออกมาจากแกนนั้นนะคะเราเรียกว่าขนแบบเป็นแผงแต่ถ้าชูการ์ไกลเดอร์ขนเขาเป็นยังไงคะเป็นเส้นๆๆๆไม่ได้มีแผงอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือลักษณะแตกต่างชูการ์ไกลเดอร์เนี่ยมีขนแบบเป็นเส้นนะก็เลยจัดไว้กลุ่มนี้ทีนี้ขอฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆขอฟังเลขที่30ค่ะเชิญค่ะเห็นด้วยไหมที่ชูการ์ไกลเดอร์ขยับมาด้านข้างได้เลยเห็นด้วยไหมที่ชูการ์ไกลเดอร์วัวสุนัขโลมาจะอยู่กลุ่มนี
2: ้เห็นด้วยค
0: ่ะเห็นด้วยเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าชูการ์ไกลเดอร์แล้วก็สุนัข
0: วัว
2: แล้วก็โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีหางค่ะ
0: อันนี้คือเพื่อนบอกว่าเห็นด้วยเพราะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วก็มีหางขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งสองคนมากค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่สะท้อนผลด้วยนะคะไม่ขึ้นเลยลูกเด็กๆขาจากที่เรานำเสนอมาทั้ง5กลุ่มนะคะผลการนำเสนอกลุ่มปลาเนี่ยมีสัตว์2ชนิดลักษณะที่สังเกตได้คืออะไรบ้างคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะมีครีบอันนี้อ่านว่ามีครีบอกออกเสียงค่ะ
3: คร
0: ี
3: บอก
0: ครีบก้นครีบหลังแล้วก็อะไรอีกข้อต่อมา
3: ผ
0: ิวหนังมีเกล็ดแล้วก็อยู่ในน้ำตลอดเวลานี่นะคะมีครีบอกนะคะครีบอกครีบก้นครีบหลังนะคะเด็กๆขาแล้วโลมาก็มีครีบเหมือนกันนี่ทำไมเพื่อนบอกว่าอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมใครจะตอบข้อนี้เชิญค่ะเบลเล่ส่งไม้ให้เบลเล่หน่อยลูกอยู่ที่กลุ่ม3ลูกกลุ่ม4ค่ะเบลเล่ค่ะทำไมโลมาถึงอยู่เบลเล่คิดว่าโลมาเป็นกลุ่มปลาหรือเปล่าคะเพราะเหตุใด
2: ไม่ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าโลมาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวครับ
0: แต่ถ้าเป็นปลาเขาจะออกลูกเป็นอะไรคะ
2: เป็น
0: เขาออก
2: ไข่ครับ
0: เป็นไข่อันนี้คือความคิดเห็นของเบลเล่ไหนใครเห็นด้วยกับเบลเล่บ้างเอามือลงในใครคิดว่าโลมาน่าจะเป็นปลามากกว่ายกมือคุณครูจะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าโลมาเป็นปลาหรือไม่นะคะเด็กๆคะทีนี้มาดูกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะมีกบแล้วก็อึ่งอ่างลักษณะเฉพาะคือมีผิวหนังเป็นยังไงคะเปียกชื้นตลอดนะผิวหนังของเขาเปียกชื้นตลอดแล้วมีขนมีเกล็ดไหมลูกไม่มีนะคะกลุ่มนี้คือผิวหนังเปียกชื้นตลอดแล้วก็ไม่มีขนไม่มีเกล็ดนะคะมีขา4ขาด้วยต่อมาสัตว์เลื้อยคลานค่ะลูกมีกิ้งก่ากับงูลักษณะเฉพาะคือ
3: ม
0: ีผิวหนังแห้งมีขนไหมคะไม่มีขนแต่ว่าเขามีอะไร
3: ม
0: ีเกล็ดแล้วเกล็ดเขาเนี่ยจะคลุมทั่วทั้งตัวเลยนะคะส่วนใหญ่จะมี4ขานะคะแล้วก็มีหางช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยต่อมาค่ะสัตว์ปีกมีอะไรบ้างเอ่ยไก่กับนกกระทุงลักษณะเฉพาะเป็นยังไงคะลูกผิวหนังมีขนแบบไหนคะ
3: แผ่น
0: แบบเป็นแผงนะลูกคือจะมีแกนอยู่ตรงกลางของขนแล้วก็ค่อยเป็นขนเล็กๆออกมาจากแกนนั้นนะคะแล้วมีขากี่คู่มีปีกกี่คู่1คู่เหมือนกันนะคะกลุ่มต่อมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะมีอะไรบ้างคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมวัวอะไรอีกชูการ์ไกเดอร์แล้วก็สุนัขวัวกับสุนัขเนี่ยเด็กๆเคยเห็นเขามีนมให้ลูกไหมคะ
3: ม
0: ีนะวัวเนี่ยมีนมให้ลูกสุนัขก็มีนมให้ลูกแล้วชูการ์ไกเดอร์ล่ะใครเคยเลี้ยงยกมือเขามีนมให้ลูกไหมอันนี้คือคนที่เคยเลี้ยงส่วนคนที่ไม่เคยเลี้ยงอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวคุณครูจะพาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้ทั้งวัวชูการ์ไกเดอร์สุนัข3อย่างนี้เขามีขนเป็นแบบไหนคะทั้ง3อย่างนี้เขามีขนแบบเป็นเส้นเขาก็เลยมาอยู่กลุ่มนี้ได้ทีนี้สุดท้ายค่ะลูกแล้วโลมาเขาไม่ได้มีขนแบบเป็นเส้นเขาจะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ไหม
3: ได้
0: จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบคาบต่อไปนะว่าโลมาจะอยู่กลุ่มไหนกันแน่จะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือว่ากลุ่มปลากันแน่เขามีครีบเหมือนปลาแต่เขามีน้ำนมเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขาจะอยู่กลุ่มไหนนะคะวันนี้นะคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้เนี่ยหมายถึงลักษณะที่เป็นยังไงคะที่เราเห็นนะที่เราเห็นในบัตรภาพหรือที่เราพบในสัตว์นั้นๆนั่นเองนะคะทีนี้ทุกคนลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าใช้ลักษณะเฉพาะเป็นเกณฑ์เราแบ่งได้กี่กลุ่ม5กลุ่มที่เราเขียนไปวันนี้มี5กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างคะ
3: กล
0: ุ่
3: มปลาก
0: ลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็กลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนี่เราก็จะแบ่งได้ตามนี้เลยสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเราจะแบ่งได้5กลุ่มคือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งการแบ่งแบบนี้เราจะใช้อะไรในการแบ่งนะลูกใช้ลักษณะอะไรนะคะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้นะคะเป็นตัวแบ่งนะคะทีนี้เด็กๆดูตรงนี้นะคะวันนี้เราได้จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตมาแล้วจำแนกโดยใช้การสร้างอาหารแล้วก็การเคลื่อนที่แบ่งได้3กลุ่มอะไรบ้างนะคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว
3: ์
0: และทีนี้เราก็ได้จำแนกพืชมาแล้วในเรื่องที่ผ่านมาการจำแนกพืชเราใช้เกณฑ์การมีดอกแบ่งได้กี่กลุ่ม2กลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างพืชดอกกับแล้วเราก็ได้จำแนกสัตว์ต่อด้วยสัตว์เราจำแนกโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเนี่ยจำแนกได้2กลุ่มอะไรบ้างคะ
3: ส
0: ั
3: ตว์
0: ที่
3: มีกระดูกส
0: ัน
3: หล
0: ัง สัตว์อะไรอีก
3: ที่มีกระดูกส
0: ัน
3: หล
0: ัง และทีนี้วันนี้เราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อไปอีกนะคะคือโดยใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แบ่งได้5กลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างคะกลุ่มปลากลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มอะไรอีก
3: กลุ่มเลื้อยคลาน
0: แล้วก็กลุ่มอะไรอีก
3: กล
0: ุ่
3: มสัตว์ปีก
0: กลุ่มสัตว์ปีกแล้วกลุ่มอะไรอีกคะ
3: เล
0: ี้
3: ยงลูกด้วยน้ำนม
0: กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนี่คือที่เราได้เรียนรู้วันนี้เด็กๆคะในชั่วโมงต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์ได้อย่างไรครั้งที่4นะคะซึ่งมีสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบงานเรื่องการจำแนกสัตว์หน้า57 58และนอกจากนั้นคุณครูยังมีวีดิทัศน์นะคะให้เด็กๆได้สังเกตลักษณะของสัตว์กลุ่มต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถสแกน QR code ดาวน์โหลดวีดิทัศน์มาล่วงหน้าได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกสามารถรับชมพร้อมกันในชั่วโมงเรียนได้นะคะเด็กๆคะวันนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมลูกไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
4: หมดทำความเคารพ ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกคร องสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เซฟตี้ฟอร์ออล
8: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอคชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป